0: ิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาตรซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v2 ลบ v1 ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v2 ลบ m v1 หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก i เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5

นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน yจากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวม

0: ของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1 i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1 i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2 i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกเซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรา จับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้

เศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ
2: ้โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได้ค่ะ
0: การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดลูกจะเรียนรู้ได
3: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
4: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพระรัชเช้าข่าวสพท.สำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสพท.คือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะได้พบกับดิฉันสุชัญญาพูดหวัง
0: และดิฉันรัชนีกรเนื่องแก้วค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นค่ะ
1: ค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีอาร์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สพท.หัวข้อเรียนดีมีความสุขตอนโรงเรียนมีสุขของสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3
0: และต่อด้วยกิจกรรมดีๆจากโรงเรียนวัดชายเขื่องวนารามจังหวัดฉะเชิงเทรากับกิจกรรมที่ชวนนักเรียนมาร่วมกันทำความดีด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ไปติดตามรับชมกันค่ะ

0: เคยสงสัยไหมครับเขาว่าโรงเรียนมีความหมายกับพวกเราว่าอย่างไรสำหรับบางคนอาจเป็นแค่สถานที่ที่มาเรียนหนังสือแต่สำหรับพวกเราโรงเรียนคือบ้านหลังที่สอง
1: ความสุขที่ทำให้เราอยากตื่นมาโรงเรียนทุกวันความสุขที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของพวกเราภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขค่ะ
2: นโยบายนี้เริ่มต้นจากการลดภาระของพวกเราค่ะจากการบ้านที่เคยเยอะตอนนี้คุณครูเน้นให้เราเรียนรู้ให้จบในห้องเรียนทำให้มีเวลาค้นคว้าสิ่งที่สนใจมากขึ้นพวกเราได้เรียนทักษะอาชีพติดตัวทำให้เรารู้สึกว่าจบแล้วมีงานทำไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะและความสุขมาเริ่มจากเรื่องพื้นฐานที่สุดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทำให้เรามีพลังและสุขาดีห้องน้ำสะอาดที่ทำให้เรารู้สึกว่าโรงเรียนใส่ใจเราจริงๆค่ะ
3: รู้ไหมคะความสุขของพวกเราเริ่มต้นมาจากความสุขของคุณครูเมื่อคุณครูไม่ต้องแบกภาระที่หนักเกินไปท่านก็จะมีพลังและความสุขมามอบให้กับพวกเราได้เต็มที่ตอนนี้คุณครูไม่ต้องทำเอกสารเยอะเหมือนก่อนและที่สำคัญท่านไม่ต้องอยู่เวรทำให้มีเวลาเตรียมการสอนและให้คำปรึกษากับพวกเราได้มากขึ้นจริง

0: ค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่เชื่อมั่นว่าเมื่อคุณครูนักเรียนมีความสุขการเรียนรู้ที่ดีมีความสุขก็สามารถเกิดขึ้นเองได้ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขไม่ใช่เพียงเป็นนโยบายหรือคำขวัญแต่ทางโรงเรียนของเราได้นำมาให้คุณครูและนักเรียนได้ปฏิบัติจริงเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของเราทุกคนค่ะ
1: นี่แหละครับคือเรื่องราวที่สะท้อนถึงตัวตนของพวกเราที่โรงเรียนไม่ใช่แค่ที่ได้ความรู้แต่เป็นที่ที่สร้างความสุขเติมเต็มความฝันและเป็นบทพิสูจน์ว่าพวกเราเรียนดีได้เพราะพวกเรามีความสุขค่ะ

0: รงเรียนวัดชัยเคืองวนารามส้มเช้ารัฐบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10วันที่28กรกฎาคมร่วมกับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่112ณตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานำโดยนางสาวกิตติศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็กรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยเคืองวนารามวันนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดชัยเคืองวนารามได้ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10โดยมีพี่ๆทหารมารับพวกเราไปทำกิจกรรมปลูกป่าณตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานักเรียนของเราตื่นเต้นมากๆที่ได้ขึ้นรถพี่ทหารครั้งแรกและตื่นเต้นที่จะได้ไปร่วมปลูกป่ากันในวันนี้ค่ะมาถึงสถานที่ที่เราจะปลูกป่ากันในวันนี้แล้วค่ะและนี่คือต้นไม้ทั้งหมดที่เราจะมาปลูกกันในวันนี้ค่ะในวันนี้ไม่ได้มีเพียงแต่นักเรียนโรงเรียนวัดชัยเคืองวนารามยังมีเพื่อนๆนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆมาร่วมปลูกป่าด้วยกันการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นกิจกรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผืนป่าของประเทศไทยคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นมรดกอันล้ำค่าแก่คนรุ่นหลังต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกลงผืนดินไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อนผลิตแก๊สออกซิเจนให้กับสิ่งมีชีวิตรักษาความชุ่มชื้นของดินเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากนี้ป่ายังช่วยลดการพังทลายของหน้าดินลดความรุนแรงของอุทกภัยและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศการปลูกป่าในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้แต่เป็นการปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติปลูกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปลูกความหวังให้โลกของเรามีอากาศบริสุทธิ์และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ดูแลรักษาป่าและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยการเริ่มต้นจากการลงมือทำแม้เพียงคนละหนึ่งต้นก็สามารถสร้างผืนป่าที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตขอขอบคุณกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่112ที่ได้พาพวกเรามาทำกิจกรรมดีๆในวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ
1: จบลงไปแล้วนะคะกับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สพท.หัวข้อเรียนดีมีความสุขตอนโรงเรียนมีสุขของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3นะคะซึ่งได้มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านและส่งเสริมให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการเรียนรู้เติบโตอย่างมีคุณภาพและพร้อมก้าวสู่อนาคตค่ะ
2: และในวิทยาที่2กับกิจกรรมดีๆจากโรงเรียนวัดชัยเคืองวนารามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติรู้จักการทำงานร่วมกันและร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะลำดับต่อไปพบกับการสร้างแรงบันดาลใจของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพลังมิตรภาพของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3
1: ค่ะและต่อเนื่องด้วยวิทยาการแข่งขันกีฬานักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ไปรับชมกันค่ะ
3: ในพื้นที่แห่งนี้ยังมีเด็กที่ต้องการโอกาส
4: สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะดิฉันนางมารียานีโตเละครูโรงเรียนบ้านพอเหมาะศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพลังมิตรภาพค่ะ
5: ดิฉันชื่อสุรัญญาลิแต
4: ป็นผู้แทนผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านพอหมอศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพลังมิตรภาพของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด11โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านพอหมอโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้าโรงเรียนบ้านสื่อดังโรงเรียนบ้านกะลาพอโรงเรียนบ้านบางงมูลงโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นโรงเรียนบ้านเบอร์เร็กโรงเรียนบ้านบางโงเยริงโรงเรียนบ้านปายอโรงเรียนบ้านละอาและโรงเรียนบ้านตุบาลาค่ะซึ่งทั้ง11โรงเรียนนี้นะคะก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีประกอบไปด้วย4ตำบลได้แก่ตำบลตระบอนตำบลทุ่งคล้าตำบลเบเรกและตำบลกระดุนดงค่ะเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตบริการและเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็จะมีทั้งเด็กไทยพุทธและมุสลิมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเด็กมุสลิมเสียส่วนใหญ่นะคะก็เด็กมุสลิมก็จะใช้ภาษาถิ่นซึ่งเป็นภาษายาวีเป็นภาษาหลักในการสื่อสารส่วนภาษาไทยนั้นก็จะเป็นภาษาที่2ซึ่งนักเรียนจะใช้แค่เวลาที่อยู่โรงเรียนที่จริงเด็กนักเรียนของเราก็มีศักยภาพสูงนะคะเกือบ 100% เลยที่นักเรียนของเราจะเรียนควบคู่ทั้งสามัญและศาสนานะคะนั่นหมายความว่าจันทร์ถึงศุกร์เด็กจะอยู่กับเรา5วันส่วนเสาร์อาทิตย์นั้นเด็กก็จะไปเรียนศาสนาที่ตะดิกาและมุสลิมก็จะเรียนเพิ่มเติมอีกคืออัลกุรอานในช่วงกลางคืนโดยผู้ปกครองส่วนใหญ่นั้นจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของอัลกุรอานจึงส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าไปเรียนอัลกุรอานด้วยจะเห็นได้ว่านักเรียนของเรานั้นจะมีศักยภาพทั้งในด้านการอ่านการเขียนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูภาษารูมีค่ะถึงเด็กของเราจะเป็นเด็กชนบทแต่มีศักยภาพในการเรียนรู้นะคะถ้าคุณครูของเรานั้นมีการจัดเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและใส่ใจนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่านการเขียนหรือการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาได้นะคะแล้วก็นอกจากการเรียนรู้แล้วเด็กของเราก็จะยังมีทักษะชีวิตที่สูงนะคะทักษะชีวิตที่ได้จากสภาพแวดล้อมจริงๆคุณครูคิดว่าเด็กของเราก็มีศักยภาพเทียบเท่ากับเด็กในเมืองหากได้รับโอกาสค่ะผู้ปกครองในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีประกอบอาชีพหลากหลายนะคะค้าขายตามนัดทั่วไปแล้วก็มีรับจ้างตัดเย็บหรือพ่อแม่ก็มีทำงานที่มาเลเซียนักเรียนก็จะอยู่ส่วนมากก็จะอยู่กับญาติพี่น้องปู่ย่าตายายส่วนมากก็จะมีการทำเกษตรซึ่งอาชีพทำการเกษตรก็มี2แบบเจ้าของสวนรับจ้างไม่ว่าจะเป็นรับจ้างติดยางรับจ้างเกี่ยวข้าวรับจ้างบรรจุดินใส่ถุงส่วนใหญ่ก็จะได้รายได้รายต่อวันวันไหนก็มีงานก็จะได้วันไหนก็ไม่มีงานก็จะไม่มีรายได้เข้ามาในภาวะช่วงนี้แห้งแล้งด้วยยางก็ไม่ค่อยจะออกรับจ้างก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กนั้นมันไม่เท่ากันจริงๆนะคะก็ครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือครอบครัวที่ยากจนเขาก็ไม่มีจริงๆอ่ะถ้าวันไหนไม่มีงานทำนั่นหมายถึงว่าครอบครัวเขาก็จะขาดรายได้นะคะเด็กบางคนไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะมาโรงเรียน

0: โอกาสที่ผู้ปกครองจะพาลูกไปเปิดหูเปิดตาไปสวนสัตว์ไปดูไดโนเสาร์แทบจะไม่มีเลยนะคะก็พ่อแม่ผู้ปกครองคงไม่สามารถที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับลูกของเขาได้การที่เด็กได้มีโอกาสมาโรงเรียนเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่ทำให้เขาได้เกิดการเรียนรู้นะคะก็ได้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีโอกาสได้เรียนรู้นอกสถานที่มีโอกาสได้ไปดูสิ่งใหม่ๆเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดการที่เขาได้มาโรงเรียนนั่นหมายถึงว่าเขาได้มีอาหารกินการเรียนถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างโอกาสให้กับเด็กโอกาสได้ทำอาชีพครูอาชีพหมออาชีพพยาบาลหรืออาชีพอื่นๆอีกหลากหลายอาชีพไม่ได้บอกว่าอาชีพทำนากรีดยางไม่ดีนะคะแต่มันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้เมื่อได้เรียนแล้วผลสุดท้ายอยากเลือกทำนาที่บ้านก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้มีโอกาสเลือกเพราะอาชีพทำนาเหมือนกันแต่คนหนึ่งทำเพราะไม่มีความรู้ที่ทำอาชีพอื่นแล้วกับอีกคนหนึ่งที่ทำนาเพราะอยากเป็นชาวนาจริงๆมันไม่เหมือนกันนะคะอยากมองเห็นเด็กในพื้นที่ของเรามีโอกาสมีทางเลือกเยอะๆสุดท้ายนี้ก็อยากฝากให้เด็กๆทุกคนอย่าทิ้งการเรียนเพราะมันคือการสร้างโอกาสให้ตัวเองและขอให้กำลังใจเด็กๆทุกคนที่กำลังเรียนตอนนี้คือทุ่มเทให้มากคิดว่าพ่อแม่ทุกวันนี้ก็คืออยากให้ลูกเรียนแม่เหนื่อยไม่เป็นไรขอให้ลูกของเราสู้กับการเรียนให้ได้ค่ะ
1: อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนครูทุกคนที่เสียสละและทุ่มเทการสอนเด็กๆมาตลอดอยากจะบอกคุณครูทุกคนว่าทุกครั้งที่คุณครูทุ่มเทกับการสอนให้เด็กคนหนึ่งมีความรู้นั่นคือการมอบโอกาสหรือทางเลือกใหม่ๆให้เด็กคุณครูกำลังช่วยตัดวงจรความยากจนและส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับเขาอยู่นะคะสู้ต่อไปด้วยกันค่ะ

0: กีฬาไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะแต่คือเวทีแห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมวินัยความรับผิดชอบและน้ำใจนักกีฬาวันที่4สิงหาคม2569สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดประจำปี2569โดยมีนายวันชัยหวังสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมีนางลักษณาเสริมสุขรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1กล่าวรายงาน
1: สวัสดีครับสำหรับกีฬานักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านภัยจากยาเสพติดครับสังกัดสปป.สงขลาเขต1นะครับวันนี้ที่สนามตินรสุรานนท์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาทั้ง6อำเภอนะครับระโนดสะทิ้งพระเกษสินสิงห์นครเมืองและก็นามมครับนักกีฬาสนุกสนานผู้ปกครองให้ความร่วมมือบุคลากรทุกคนนะครับทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาเพื่อความเป็นหนึ่งของสงขลาเขต1ตามนโยบาย 3Q141SK1 ครับ
0: กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการขับเคลื่อนนโยบาย 3Q141SK1 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านร่างกายจิตใจและทักษะชีวิตผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางสงขลาวันทีมเพราะกีฬาไม่ได้สร้างเพียงนักกีฬาแต่กำลังสร้างเด็กที่มีคุณภาพที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีวินัยมีความรับผิดชอบและอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด
2: วันนี้ลูกมาแข่งรายการอะไรคะ
3: 10ปีชายค่ะ
2: 10ปีชายเป็นยังไงบ้างคะได้รางวัลไหน
3: ได้รางวัลที่1ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างแม่คิดว่ากิจกรรมนี้ดีไหมคะ
3: ดีค่ะทำส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมกีฬาร
2: ่
3: วมใช่ได้ออกกำลังกายด้วย
2: อยากให้มีอีกไหมคะปีหน้าม
3: ีค่ะสนับสนุนลูกนี่คือลูกชาย
2: ดี

0: ภออะไรคะ
1: อำเภอระโนดค่ะ
0: อำเภอระโนดวันนี้ที่มาร่วมงานกีฬานักเรียนของสปป.สงขลาเขต1รู้สึกยังไงบ้างคะคุณครู
1: รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะก็คือนักเรียนได้กล้าแสดงออกทางด้านกีฬานะคะแล้วก็ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วปีนี้จัดที่สนามตินเป็นสนามที่ใหญ่นะคะเด็กลงจากรถนี่ก็คือตื่นเต้นนะคะเห็นสนามใหญ่แบบนี้นะคะก็จะเป็นประสบการณ์ในชีวิตเขาด้วยค่ะ
2: ตลอดการแข่งขันนักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเคารพกติการู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยคุณค่าที่สำคัญยิ่งกว่าถ้วยรางวัลคือประสบการณ์ชีวิตที่ติดตัวไปตลอด
3: ก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของปีสุดท้ายของตัวเองก็ได้ลองค่ะ
4: หนูรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ได้เพื่อนแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้แก้ไขค่ะแล้วก็หนูได้รางวัลมาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รางวัลที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ภูมิใจค่ะ
2: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย 3Q141SK1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเพราะทุกสนามแข่งขันคือสนามแห่งการสร้างอนาคตของเด็กไทย

0: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิทยาที่3เราจะเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากการร่วมมือของโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมกันสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตและก้าวไปสู่อนาคตที่ดีค่ะ
1: และจากวิทยาการแข่งขันกีฬานักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะคะได้ส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาทักษะกีฬาและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันและห่างไกลจากยาเสพติดเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดีค่ะ
0: สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้พบกับเรื่องเล่าข่าวนักเรียนในวันนี้จะพาไปพบกับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านโภชนาการเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1
1: ไปรับชมกันค่ะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1ร่วมกับกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านโภชนาการเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพพโภชนาการของนักเรียนระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณห้องประชุมคุณยายชื่นอาคาร11ชั้น3โรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านโภชนาการและการนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาภาวะทุพพโภชนาการของนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1ตลอดระยะเวลา3วันผู้เข้าร่วมได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาควิชาการและภาคีเครือข่ายโดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันแนวทางการบริหารจัดการโครงการและการถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จในการลดปัญหาทุพพโภชนาการของเด็กนักเรียนนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนมืออาหารให้เป็นห้องเรียนแห่งชีวิตการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดอาหารควบคู่กับการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในวันที่2ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนตั้งแต่การประเมินภาวะโภชนาการการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงการแปลผลเพื่อเฝ้าระวังภาวะผอมอ้วนและเตี้ยรวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบ DMC ตลอดจนหลักการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยเรียนและการคัดเลือกอาหารว่างที่เหมาะสมสำหรับจำหน่ายในสถานศึกษาสำหรับวันสุดท้ายเนื้อหามุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหารสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานของผู้สัมผัสอาหารการสร้างเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างยั่งยืนรวมทั้งแนวทางการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่ง

ใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดการประชุมครั้งนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานแล้วยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือและร่วมกันพัฒนาคุณภาพการดูแลด้านโภชนาการของนักเรียนในสถานศึกษา

0: พรบในปีพ.ศ.ใด
1: สอบบรรจุท้องถิ่นหรือเปล่าสอบบรรจุท้องถิ่นหรือเปล่า
2: เราศึกษาเงินนอกงบประมาณประเภทอื่น

0: พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1ขอขอบคุณกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาวิทยากรทุกท่านและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโภชนาการที่เหมาะสมมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตอย่างมีคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1จึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้
1: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ VTI ในช่วงของเรื่องเล่าค่ะนักเรียนกับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านโภชนาการเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1นะคะซึ่งได้เสริมสร้างความรู้และทักษะให้บุคลากรสามารถดูแลและส่งเสริมภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนอย่างเหมาะสมมุ่งแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้เรียนค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูมาฝากทุกท่านอีกมากมายนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อมาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยขอให้ส่งมาเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาที
1: ค่ะทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนเวลาลงแล้วค่ะแต่เรานะคะยังมีเรื่องราวสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสพท.หลังการลบธงชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชินยาโคตรหวัง
2: และดิฉันรัชนีกรเนืองแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะกับพึ่งสุยมดินสีค่ะ
1: และฟ้าวาสนาพุทธองค่ะเราทั้ง2คนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0: และสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค
1: ่ะแน่นอนเลยนะคะสำหรับช่องทางการติดตามรับชมของเรานะคะบอกแล้วก็เน้นย้ำกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะคะว่าท่านสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้ในช่องทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok นะคะรวมไปถึงทาง www.obectv.tv ด้วยนะคะ
0: และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับ LINE OA ข่าวสวทค่ะทุกท่านนะคะจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกนQR Codeที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็แน่นอนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวเพราะเราจะมีการอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันอยู่เป็นประจำด้วยนะคะมาถึงช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริค่ะ
1: ค่ะกับโครงการพระราชดำริในวันนี้นะคะที่จะเป็นเรื่องราวที่นำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะ

0: โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยากหาที่สุดมิได้ขอน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติภายใต้โครงการกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเรียนเป็นแกนนำขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นนักปฏิบัติด้านขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนฐานการเรียนรู้ที่1 Eco Print และภาชนะจากวัสดุธรรมชาติเริ่มต้นการเดินทางด้วยการเรียนรู้มองเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวนักเรียนฝึกเทคนิคการทำอีโคปรินท์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานลวดลายศิลปะจากใบไม้ดอกไม้ลงบนผืนผ้าและนำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นภาชนะที่สวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดขยะสร้างมูลค่าสิ่งรอบตัวฐานการเรียนรู้ที่2การสร้างระบบนิเวศพึ่งพาตนเองผู้เรียนได้เรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการออกแบบระบบนิเวศขนาดเล็กที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านกิจกรรมการเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเลี้ยงปลาและการทำปุ๋ยหมักซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกันการทำแหน่แดงเลี้ยงปลาผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่าแหน่แดงเป็นพืชน้ำที่มีโปรตีนสูงสามารถใช้เป็นอาหารธรรมชาติสำหรับปลาช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์อีกทั้งยังช่วยเพิ่มออกซิเจนและสร้างสมดุลในแหล่งน้ำทำให้เกิดระบบนิเวศที่เกื้อกูลกันผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การเพาะเลี้ยงแหน่แดงการดูแลแหล่งน้ำไปจนถึงการสังเกตการเจริญเติบโตของปลาซึ่งช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการทำปุ๋ยหมักผู้เรียนได้นำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติเช่นใบไม้เศษอาหารและมูลสัตว์มาผ่านกระบวนการย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปลูกพืชได้ช่วยลดการใช้สารเคมีลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการหมุนเวียนทรัพยากรในธรรมชาติและเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าฐานการเรียนที่3การถนอมคุณค่าสร้างภูมิคุ้มกันด้วยไข่เค็มผู้เรียนได้เรียนรู้การถนอมอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ไข่เค็มเป็นสื่อในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการแปรรูปอาหารการอายุการเก็บรักษาผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการพอกไข่ด้วยดินจอมปลวกที่ช่วยฝึกทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัวโดยสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนดังนั้นฐานการเรียนรู้นี้จึงไม่เพียงแต่สอนการทำไข่เค็มแต่ยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่ารู้จักใช้รู้จักเก็บและรู้จักต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนฐานการเรียนรู้ที่4การดำนารากฐานแห่งความมั่นคงทางอาหารเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยและเป็นหัวใจของความมั่นคงทางอาหารการลงมือดำนาไม่เพียงเป็นการเรียนรู้กระบวนการผลิตแต่ยังเป็นการปลูกฝังความอดทนความรับผิดชอบและการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมดินการคัดเลือกพันธุ์ข้าวไปจนถึงการดูแลรักษาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอาหารทุกจานมีที่มาและความมั่นคงทางอาหารเริ่มต้นได้จาก2มือของเราการนำกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีได้เป็นเพียงการจัดกิจกรรมเสริมแต่เป็นการบูรณาการแนวคิดสู่กระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นและใช้ชีวิตเป็นภายหลังการดำเนินโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้พัฒนาแกนนำนักเรียนให้เป็นพลังสำคัญในการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงโดยแกนนำนักเรียนได้ร่วมทำงานกับชุมชนในลักษณะของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชนอย่างเป็นระบบ จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่าปัญหาสำคัญที่สอดคล้องกันคือการจัดการขยะขวดน้ำพลาสติกซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของคนในพื้นที่แกนนำนักเรียนจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กับเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมด้วยกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์โครงงานดังกล่าวจึงได้รับการยอมรับและสามารถนำไปเผยแพร่ในเวทีประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73ปีการศึกษา2568อันสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้เรียนตามหลักบวร.ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลสู่สังคมได้อย่างแท้จริง
1: และนั่นก็คือโครงการตามพระราชดำรินะคะการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จังหวัดเชียงรายนะคะสพม.เชียงรายนั่นเองค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะน้องฟ้าเป็นโครงการที่ไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมแต่ว่าเป็นการสร้างให้เด็กเนี่ยได้เป็นนักเรียนแกนนำแล้วก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นขวดพลาสติกนะคะแต่ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการทำงานร่วมกันเป็นทีมเนาะระหว่างทั้งโรง

0: แล้วก็ชุมชนถือได้ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะส่งผลให้เป็นวงกว้างก็คือส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะต้องปิดโรงเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเหตุพิเศษรวมทั้งหมด69แห่งค่ะเพื่อความปลอดภัยของครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาค่ะทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านค่ะได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติและเฝ้าระวังและความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบเรียลไทม์เลยพร้อมทั้งเป็นการประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1และเขต2ค่ะเป็นหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและฝ่ายปกครองเพื่อเร่งสนับสนุนในการช่วยเหลือแก่คุณครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีนั่นเองค
0: ่ะแล้วก็ที่สำคัญจากการติดตามสถานการณ์เนา
1: ะ
0: จะต้องบอกว่าเราติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงในส่วนของวันนี้ด้วยแล้วนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็คือหนักหน่อยก็จะเป็นที่ปัวนะคะแล้วก็อย่างเมื่อคืนเนี่ยเขาเข้าไปที่ตัวเมืองน่านแล้วนะคะแล้วก็สถานที่ต่อไปที่มวลน้ำมหาศาลเหล่านี้จะไปนั่นก็คือเวียงสานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งมันจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาพของจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดำเนินการนะคะในส่วนของสปทเองอย่างที่บอกค่ะสพมน่านก็จะเป็นเหมือนแม่ข่ายหลักในการที่จะต้องประสานนะคะแล้วก็ดูแลในภาพรวมนะคะของการเกิดสถานการณ์เหล่านี้แล้วก็รายงานมาอย่างผู้บังคับบัญชาได้ทราบแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้ค่ะน้องฟ้าเราได้มีการประชุมในส่วนของท่านผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยมีท่านประเสริฐจันทระดวงทองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านเป็นประธานในที่ประชุมค่ะโดยท่านนะคะได้มีการสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะคะได้ร่วมรับมือกับอุทกภัยนะคะก็จะมีการระดมฟิสิกส์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ครัวอาชีวะแล้วก็รวมไปถึงนะคะการดำเนินการนะคะในการรายงานสถานการณ์ด้วยเพราะว่าจากสถานการณ์ที่น้องฟ้าได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยท่านยศชนันนะคะวงสวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการสั่งการให้มีการสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัยนะคะโดยในส่วนของอาชีวศึกษาเองนะคะอย่างที่บอกค่ะก็ได้มีการส่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่าฟิกเอทเซ็นเตอร์รวมไปถึงครัวอาชีวะลงร่วมปฏิบัติงานนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนของสปทเองนะคะโดยการนำของท่านดร.พิเชษฐ์ โพภักดีค่ะแล้วก็รวมไปถึงทางสกร.นะคะโดยท่านดร.เกตทิพย์ สุภวานิชนะคะก็มีการเร่งสำรวจในเรื่องของความเสียหายของสถานศึกษาแล้วก็มีการเขาเรียกเตรียมแผนรองรับนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็กำชับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่นะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลืออย่างประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเองนะคะก็ในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ที่ติดตามรับชมรายการของเราค่ะได้ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับพี่น้องน่านนะคะทุกท่านเลยแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะเมื่อเช้าฟังข่าวน้องฟ้าที่พะเยาก็เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะนั้นในช่วงนี้ค่ะขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้ร่วมการส่งกำลังใจผ่านคอมเมนต์ดีๆนะคะในช่องทางที่ทุกท่านติดตามรับชมรายการของเราไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok ค่ะสามารถที่จะส่งช่องทางให้กำลังใจนะคะสำหรับผู้ที่กำลังประสบกับ อุทกภัยที่จังหวัดน่านแล้วก็ที่พะเยาด้วยนะคะ
1: แล้วก็ในพื้นที่ถ้าใครที่กำลังดูอยู่ตรงนี้ค่ะก็สามารถคอมเมนต์มาอัปเดตสถานการณ์
0: รายงานสถานการณ์หน่อยเพราะว่าบางทีเรานั่งอยู่ในนี้อาจจะมีสถานการณ์อื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นจุดไหนที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงน้ำท่วมถึงไหนเสียหายแค่ไหนก็รายงานให้ได้ทราบด้วยนะคะในช่องทางการติดตามรับชมรายการของเราค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: ค่ะและในช่วงต่อไปนะคะขอเชิญพบกับคุณมงคลชัยรัตนอ่อนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนในการศึกษาขั้นพื้นฐานค่
0: ะ
1: ประธานพิธีเปิดสปทขับเคลื่อน OBEC Zero Dropout ค่ะสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น1โรงเรียน3รูปแบบค่ะซึ่งมุ่งลดเด็กหลุดออกจากระบบนั่นเองค่ะในการศึกษาไปในพื้นที่ส่วนกลางณจังหวัดบุรีค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

สพท.ขับเคลื่อนโอเบกซีโร่ดรอปเอาท์สร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น1โรงเรียน3รูปแบบมุ่งลดเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นเจ้าภาพการอบรมพัฒนาและแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวคิดการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและไร้รอยต่อเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น1โรงเรียน3รูปแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2569 จุดภาคกลางโดยได้รับเกียรติจากนายมงคลชัยรัตนอ่อนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายและเน้นย้ำการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยมีนางสาวชมนพัฒน์ปานวิไลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงานความเป็นมาและความสำคัญของการอบรมครั้งนี้ทั้งนี้นางชวันรักนครวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคกลางจำนวน70เขตได้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำรวมเขตละ3คนรวมผู้อบรมทั้งสิ้น210คนเข้าร่วมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึงวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณโรงแรมโกลเด้นบีชชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีสำหรับกิจกรรมการอบรมในวันแรกเป็นการถอดรหัสแนวคิด Thailand Zero Drop Out เปลี่ยนระบบเพื่อไม่ให้เด็กคนใดหลุดออกจากการศึกษาวิทยากรโดยสำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและหัวข้อการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและไร้รอยต่อเพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาส่วนกิจกรรมการศึกษาที่ยืดหยุ่นกฎหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา12สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นวิทยากรส่วนมาตรา15สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำโดยนายสุพินันท์กันทวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหวายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้

0: วัสดีค่ะณัฐกิจตามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำรงผ่านผดุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นด้วย1โรงเรียน3รูปแบบนะคะเกิดจากแนวคิดที่ว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนพึงได้รับโรงเรียนมีหน้าที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพไม่ทิ้งนักเรียนคนใดออกนอกระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย OBEC Zero Drop Out โดยมีเป้าหมายสำคัญคือพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องค่ะในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนข้าพเจ้าเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมถึงแม้จะมีข้อจำกัดในด้านสุขภาพสังคมหรือครอบครัวโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่แห่งความหวังที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
1: ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหาทางด้านผลการเรียนที่ติดศูนย์รอม.2 นะคะและอีกส่วนหนึ่งมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจของครอบครัวที่ยากจนปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่ต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลานานๆทำให้เรียนหยุดเรียนกลางคันแล้วก็ไม่กลับเข้ามาเรียนอีกปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงที่ทำให้เรียนไม่จบการศึกษาค่ะนอกจากการติดตามนักเรียนให้กลับเข้ามาเรียนแล้วโรงเรียนวัดถ้ำรงผ่านผดุงมีการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและผสมผสานทั้งในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามความสนใจความถนัดและสภาพปัญหาของโรงเรียนที่เป็นอยู่นะคะโดยจะประเมินจากทักษะชีวิตทักษะอาชีพที่โรงเรียนช่วยเหลือครอบครัวนะคะเป็นการสอดแทรกการเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตประจำวันโดยนักเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจนะคะแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาค่ะ

0: ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มงคลชัยรัตนอ่อนนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องZero Drop Out โดยเฉพาะ OBEC Zero Drop Out มันยังคงเป็นนโยบายสำคัญอีกหนึ่งนโยบายทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.เองนะคะที่เราจะต้องร่วมกันในการที่จะนำเด็กทุกคนกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษานะคะเพื่อเด็กๆเนี่ยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในหลายพื้นที่ตอนนี้อย่างที่บอกนะก็มีการดำเนินการในการทำกิจกรรมเรื่องนี้อยู่นะคะเพื่อนำการศึกษาไปให้เด็กๆนั่นเองโดยเฉพาะกับรูปแบบนี้นะคะ1โรงเรียน3รูปแบบที่ได้มีการเขาเรียกว่าบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้เด็กๆเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะน้องฟ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราไปต่อเนื่องกันกับอีกหนึ่งช่วงสำคัญนะคะกับช่วงสกสคพบเพื่อนครูค่ะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่จะมานำเสนอให้กับเพื่อนสมาชิกทั้งชปคแล้วก็ชปสได้ทราบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการช่วยเหลือครอบครัวของเพื่อนสมาชิกที่วัยชนไปแล้วนะคะจะเป็นทั้งในเรื่องของจะต้องได้เท่าไหร่มีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาทิตย์จำปาถิ่นนะคะที่ท่านนั้นจะมาให้ความรู้กับเราในช่วงนี้สกสคพบเพื่อนครูค่ะ
1: ครับสวัสดีท่านผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาน้องๆครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รักทุกท่านนะครับคือด้วยความห่วงใยต้องขอกราบเรียนว่าในที่นี้มีทั้งท่านที่เป็นสมาชิกชปค.ชปส.หรือไม่เป็นก็ตามในการจัดตั้งการชำระกิจชปค.นั้นชำระกิจนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่2494นะครับซึ่งวันนี้มีอายุการเป็นสมาชิกนะครับหรือการบริหารกิจการมาแล้วเนี่ย75ปีนะครับงั้นวันนี้คนที่เป็นสมาชิกก็จะมีอายุประมาณ100กว่าปีขึ้นไป 2-3 หมื่นคนนะครับซึ่ง 2-3 หมื่นคนนั้นมีคนตั้งคำถามว่าเมื่อถึงแก่ความตายแล้วเนี่ยจะคุ้มไหมกับการที่เป็นสมาชิกบางคนก็จะบอกว่าวันนี้เสียเงินไปเป็นแสนเป็นล้านแล้วที่จริงข้อเท็จจริงนั้นต้องกราบเรียนว่า2494เป็นต้นมานั้นเราจะมีประวัติการเก็บเงินลักษณะของการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่ความตายนั้นศพละ50ตังค์ก็วิวัฒนาการมาเรื่อย40ตังค์30ตังค์จนกระทั่งมา1บาทเมื่อ2548จนถึงปัจจุบันนั่นหมายความว่าท่านที่เป็นสมาชิกนั้นก็ต้องไปตรวจสอบว่าท่านเป็นสมาชิกเมื่อปีใดเพราะหลังจากที่ท่านบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในวงการศึกษาเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเลยนะครับท่านมาสมัครทีหลังในกรณีพิเศษนั้นขอกราบเรียนว่าวันนี้อยากให้ทุกท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับได้เข้าใจว่าในอนาคตนั้นเรามีครอบครัวมีบุตรที่จะต้องดูแลอยู่ข้างหลังสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้รับก็คือเงินก้อนนี้นะเป็นการที่เรามีเจตนาเพื่อให้สมาชิกได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่สมาชิกถึงแก่ความตายไปนั้นต้องกราบเรียนว่าหลายคนเข้าใจว่าเสียเป็นล้านอันนี้ผมขอยืนยันว่าสมาชิกถ้าสมัครตั้งแต่2494นะครับถึงวันนี้จะเสียแค่ 178,514 บาท80สตางค์เท่านั้นนั่นคือหมายความว่าถ้าวันนี้สมาชิกเป็นตั้งแต่2494วันนี้

0: อายุเขาต้องร้อยกว่าปีแล้วเขาจะได้900,000ซึ่งก็ยังคุ้มค่ายังเขาฝากความหวังไว้กับน้องๆว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นนะเราไม่ได้มาจัดการขายประกันเพราะอันนี้เป็นการที่เราจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันแล้วเมื่อเราถึงคราวที่จะต้องรับใช้ตรงนี้เพื่อนสมาชิกทั้งประเทศก็จะช่วยเหลือเราฉะนั้นในเงินตรงนี้นั้นผมกราบเรียนว่าไม่ได้มีการเสียมากมายเป็นล้านอย่างที่เข้าใจกันนะครับแล้วก็การจัดการเก็บเงินสงเคราะห์รายศพก็ตั้งประเด็นว่าตายจริงตายทิพย์ไหมอันนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสกตคได้นะเรามีรายชื่อโลกของคนที่ตายนะครับก็ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราบริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วกิจการเนี้ยก่อตั้งมาแล้ว75 ปีฉะนั้นด้วยความห่วงใยครอบครัวของคุณครูนะและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับก็ขอความกรุณาว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เท่าที่ผ่านมานั้นไม่คาดคิดนะว่าคนที่อายุมากจะมีการถึงแก่ความตายไปก่อนนั้นก็ต้องฝากคนที่ห่วงใยในอนาคตของครอบครัวบุตรหลานของท่านนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากสำนักงานการสกสคครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอขอบคุณคุณอาทิตย์จำปาถิ่นผู้ชำนาญพิเศษเกี่ยวกับชพคและ
2: ชพสค่ะที่มาให้ความรู้ทำให้เราได้เขาเรียกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่หรือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะยังไงก็เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของสกสคนั่นเองค่ะ
1: และในช่วงต่อไปนะคะอุ้ยผ่านลาไปกับสกูทัวร์ค่ะ
2: ใช่เราเรียกว่าเรารอคอย
1: เติมความสดใส
2: ใช่ค่ะ
1: ในช่วงนี้นะคะมาถึง EP 6แล้วค่ะ
2: เดินทางมาเร็วเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะกับตอนแฟชั่นอย่างยั่งยืนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับอ้อยๆในรายการสกูทัวร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ยังมีสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นหัวใจของชุมชนเลยค่ะนั่นก็คือโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมแห่งนี้และนี่ก็คือโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมซึ่งที่นี่พูดได้เลยค่ะว่าเปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1-6ซึ่งทางโรงเรียนก็ยังมีหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐานเต็มๆอีกจุดเด่นที่ต้องบอกต่อเลยคือที่นี่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังไม่ใช่แค่พูดเฉยๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและวิถีชีวิตในโรงเรียนกันเลยค่ะถ้าสรุปให้ง่ายๆก็คือโรงเรียนคุณภาพที่เตรียมน้องๆให้พร้อมทั้งความรู้ทักษะและจิตใจที่ดีงามค่ะแล้วอย่าคิดว่าเป็นช่องธรรมดาธรรมดาเพราะคอนเทนต์ของน้องๆเขาคือสุดยอดมากมีทั้งคลิปการเรียนการสอนที่ดูแล้วเข้าใจง่ายภาพยนตร์สั้นฝีมือนักเรียนเองคลิปวอล์กวาไรตี้ที่ดูแล้วอมยิ้มแน่นอนค่ะ แถมที่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยค่ะน้องๆที่นี่เนี่ยเขายังทำคลิปเล่นเกมกันอีกด้วยนะเอ้าบอกเลยว่าสนุกครบทุกแนวจริงๆค่ะ
4: โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมหรือถ้าเป็นผู้ชายล่ะคงเป็นโรงเรียนปางมะคับใช่ไหมเอ้ยอะไรกันเนี่ยโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมเปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกเมื่อวันที่16 พฤษภาคม พุทธศักราช2528นานมากตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อถ้ำอำเภอขานุวรรักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรโดยเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านในตำบลปางมะค่าที่ต้องการให้ลูกหลานในพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลเกินไปเพราะความเป็นห่วงการก่อตั้งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายโดยมีเจ้าคณะอำเภอขานุวรรักษ์บุรีหรือพระครูบริหารขานุวรรักษ์บุรีเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกับชาวบ้านนั่นเองค่ะจากวันแรกในปี2528จนถึงวันนี้เรียกได้ว่าโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมเป็นผล

ของความร่วมมือความศรัทธาและหัวใจของคนในชุมชนโรงเรียนแห่งนี้ได้เติบโตเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของอำเภอขานุวรรักษ์บุรีที่ไม่เพียงสอนให้เด็กเรียนรู้แต่ยังรู้จักคุณค่าของชีวิตและภูมิใจในบ้านเกิดอย่างแท้จริงด้วยโดยเรื่องที่โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมต้องการส่งเสริมเฉพาะด้าน

0: ู้ผ่านแฟชั่นช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมแบบรอบด้านพร้อมทั้งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นำสิ่งต่างๆใกล้ตัวเข้ามาพัฒนาจนเกิดแฟชั่นในฉบับแบบของตัวเองได้ถ้าสังเกตดีๆการที่เรานำแฟชั่นดั้งเดิมผสานกับโลกยุคใหม่ได้นี่แหละค่ะคือแฟชั่นยั่งยืนจริงๆและสิ่งเหล่านี้ยังสามารถต่อยอดในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาชีพหรือธุรกิจคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทวัฒน์ปิ่นแก้วชื่อเล่นชื่อซันเรียนอยู่ชั้นม.1 ทับ1ครับคือ CCA ครับก็คือการคิดแบบมีวิจารณญาณการคิดแบบวิเคราะห์แล้วก็การคิดแบบสร้างสรรค์ครับความคิดสร้างสรรค์ในแบบของผมนะครับก็คือการนำสิ่งที่เราคิดว่าสวยมาใส่ในเครื่องประดับเสื้อผ้าหรือว่าแฟชั่นที่เรารู้จักนะครับผมทำสร้อยคอจากเมทัลค่ะแบบใช้เชือกเทียนถัก
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญชยามุขผลทศค่ะชื่อเล่นชื่อไมติ้วค่ะอยู่ม.2 ทับ2ค่ะเรื่อง CCA ค่ะหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะหนูเอาเมทัลค่ามาทำค่ะคือเป็นของที่หล่นในชุมชนค่ะแต่คนอื่นอาจจะไม่เห็นคุณค่ามันพวกเราโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาคมเลยเก็บมันมาทำค่ะคือเราจะใช้เชือกเทียนนะคะแล้วก็จะนำทองเหลืองนะคะที่เป็นลูกกลมๆค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะถักค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะเป็นการนำเม็ดมะค่านะคะมาร้อยค่ะเพื่อยึดค่ะ
3: โสภิดามั่งอนะค่ะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรค่ะก่อนอื่นเลยนะคะในส่วนของภารกิจของสถานศึกษาทุกสถานศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเรามีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและการที่จะจัดการศึกษาให้เกิดความยั่งยืนได้นั้นค่ะต้องเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นให้นักเรียนเกิดความรู้นะคะสมรรถนะทักษะเจตคติที่ดีและก็ความรับผิดชอบที่จะสามารถเป็นอาวุธติดกายไปดำรงชีวิตใช้ชีวิตในสังคมที่มีความท้าทายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของการส่งเสริมด้านแฟชั่นเพื่อการยั่งยืนของโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมนั้นแท้จริงแล้วเนี่ยเราได้มีการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาทักษะอาชีพและธุรกิจการค้าอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราได้มีการเห็นชอบร่วมกันถึงการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นสื่อในการให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็ทักษะต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้กำหนดกรอบว่าเด็กต้องทำอะไรแต่ว่าเราอยากให้เด็กได้ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแฟชั่นในคอนเทนต์หรือในเนื้อหาหรือในบริบทที่เขาได้เรียนรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเนี้ยเด็กเขาจะออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบสินค้าได้อย่างไรให้เหมาะสมกับผู้บริโภคนะคะแต่จะมีโจทย์สำคัญร่วมกันคือเราจะต้องสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่จากรุ่นสู่รุ่นที่มีความรับผิดชอบแล้วก็จะต้องมีการสร้างตัวตนอัตลักษณ์จากสิ่งที่เรามีในท้องถิ่นก็คือทรัพยากรประจำถิ่นสุดท้ายแล้วค่ะต้องไม่ลืมที่จะรับผิดชอบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็รายได้เศรษฐกิจแล้วก็ในสังคมในภาพรวมของเด็กอันนี้คือโจทย์สำคัญที่ให้ส่วนกรอบนั้นให้สร้างสรรค์ได้เต็มที่ค่ะ
0: ต่างก็เห็นตรงกันว่าการใช้แฟชั่นเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นและทุกคนออยได้รู้เพิ่มเติมมาว่าก่อนที่โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมจะมาส่งในเรื่องของแฟชั่นอย่างยั่งยืนนั้นเขาส่งเสริมเรื่องของความยั่งยืนในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกันอยู่แล้วด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่โดดเด่นในด้านของความยั่งยืนจริงๆเลยนะคะเนี่ย
4: ต้องบอกได้เลยนะคะว่าน้องๆที่นี่น่ารักกันมากๆและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะไอเดียและมุมมองหลังจากที่ผ่านการอบรมและสัมมนาแต่ละคนมีมุมมองที่น่าสนใจจริงๆค่ะทางทีมสกูลทัวร์ของเรารู้สึกประทับใจกับบรรยากาศในวันนี้มากๆส่วนครั้งหน้านั้นทางทีมสกูลทัวร์ของเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนไหนกันอีกมีกิจกรรมและแนวคิดอะไรสนุกๆให้ติดตามกันอย่าลืมติดตามกันในรายการสกูลทัวร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
5: สตูสกูลทัวร์เราจะเปลี่ยนชื่อช่วงสกูลทัวร์ไป EP 6แล้วนะคะที่โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะไปดูน้องๆเขาแบบเขามีไอเดียในการสร้าง สร้างแฟชั่นใหม่ๆให้เกิดขึ้นนุ้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นการบูรณาการหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ

0: ยังยืนผ่านการคิดสร้างสรรค์โดยการอย่างที่บอกค่ะวัสดุจากท้องถิ่นแหละมาทำเป็นแฟชั่นนะคะถือได้ว่าเป็นการสร้างนักปั้นมือทองที่เป็นนักปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่นะคะที่เขาเรียกว่ามีจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมมันเองที่มาร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องไปติดตามรับชมกันค่ะนุ้งฟ้าช่วงต่อไป
1: ฟ้ารู้พี่เพื่อน
0: ทำไมอะ
1: ฟ้ารู้มันต้องมีอะไรแล้ว
0: มันต้องมีอะไรเดี๋ยวมันไม่เข้าตีนแป๊บหนึ่งอะไรนะเขาเรียกว่าขับขี่ปลอดภัยเราใส่หมวกกันน็อกก่อนเราใส่หมวกกันน็อกเข้ารายการเพราะว่าแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ EPเขาเรียกว่าเป็น EP 2
1: ค่ะ
0: คราวที่แล้วไปแล้ว EP แรกนะคะเราจะหยอดทุกวันเขาเรียกว่าเราจะหยอดทุกวันเพื่อให้ได้หมวกกันน็อกใบนี้มาจริงๆอ่ะมันมีกฎกติกาสำหรับการได้หมวกกันน็อกใช่ไหมแต่เราจะใช้ทางลัด เอาเป็นว่าสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
1: สัปดาห์นี้นะคะซีซั่น1ปลูกพลังฝันสู่โรงเรียนปลอดภัยค่ะใน EP 2เป็น Mission Possible ค่ะขอเชิญพบกับคุณพิธีกร2ท่านนะคะก็คือคุณกุญจิราศรีชาติเจ้าหน้าที่บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดค่ะและคุณสุพนัทวงชูวันค่ะเจ้าหน้าที่ครูฝึกบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ไปกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมน้องสติเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอุบัติเหตุทางถนนยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันบนท้องถนนมีความเสี่ยงอยู่รอบตัวหากเราไม่ระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้เสมอถ้าเรามีทางม้าลายและป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณไฟคนข้ามถนนจะทำให้การข้ามถนนเป็นไปอย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้และสถานที่ที่เราสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ก็คือโรงเรียนโรงเรียนเท่ากับพื้นที่ปลอดภัยปลูกฝังความคิดทำให้เกิดความปลอดภัยก่อนออกสู่ท้องถนนจริงถ้าเราทุกคนเริ่มต้นที่ตัวเองถนนของเราจะปลอดภัยขึ้นได้แล้วจะดีกว่าไหมถ้าคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงมาสร้างถนนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับไปกันเลยภารกิจของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่คือโครงการจากสพท.ไทยฮอนด้าปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัยโครงการนี้เปิดรับสมัครจากโรงเรียนทั่วประเทศมาร่วมสร้างถนนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือเยาวชนที่มีพลังและพร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับรวมทีมคิดไอเดียส่งแผนเข้าโครงการเพื่อรับการคัดเลือกจากโรงเรียนทั่วประเทศแผนจากโครงการทั่วประเทศคัดเลือกเหลือ100ทีมแบ่งจำนวนทีมดังนี้แบ่ง4ภาคภาคละ10ทีมรวม40ทีมและไม่แบ่งภาครวม60ทีมครับ500ทีมจากทั่วประเทศคัดเลือกอย่างเข้มข้นเหลือเพียง100ทีมที่จะก้าวต่อไปสุดยอดไปเลย100ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับงบสนับสนุนทีมละ 20,000 บาทเยี่ยมเลยครับนี่ถึงเวลาลงมือทำจริงแล้วทุกกิจกรรมของพวกคุณกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนและชุมชนของเราปลอดภัยขึ้นจริงๆและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญ10ทีมสุดท้ายได้ขึ้นเวทีนำเสนอไอเดียสุดเจ๋งที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้นรางวัลรอบชิงชนะเลิศแท็บเล็ตทุนการศึกษาโล่รางวัลประกาศนียบัตรรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทรางวัลพิเศษทีมที่มีคะแนนรวมสะสมสูงสุดและเข้าร่วม3ปีต่อเนื่องได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นขอชวนน้องๆเข้าร่วมส่งแผนการรณรงค์เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนในโครงการสพท.ไทยฮอนด้าปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัย Dream for Safer Roads
3: สวัสดีค่ะดิฉันค่ะปางกุญจิราศรีชาค่ะเจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ความปลอดภัยทางถนนค่ะ
4: สวัสดีครับผมเหม่งสุพนัทวงชูวรรณนะครับเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับ
3: ค่ะแล้วก็อีพีนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะจากครั้งที่แล้วค่ะเราได้มีการกล่าวถึงในส่วนของรายละเอียดโครงการการอัปเดตจำนวนทีมสมัครแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมรถโชว์ที่เราได้มีการจัดไปค่ะ
4: ใช่ครับวันนี้เรามาพบกับในช่วงของ Dream for Safer Road นะครับใน EP ที่2นะครับ Mission Possible พร้อมลุยครับ
3: ค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้มีการรู้จักโครงการกันไปแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไม่หยุดแค่การรู้จักกันนะคะแต่ว่าเราจะพาทุกคนค่ะไปดูว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะเข้าร่วมโครงการจริงๆเราจะต้องมีกระบวนการคิดหรือว่าวิเคราะห์อย่างไรบ้างค่ะแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดีค่ะ
4: ใช่ครับวันนี้เราจะพานะครับทุกคนไปดูกันว่าถ้าเรามองเห็นปัญหาแล้วเนี่ยปัญหานั้นเนี่ยจะกะเปลี่ยนเป็นโครงการได้อย่างไรครับสำหรับคำถามแรกเลยนะครับถ้าน้องๆเขาเนี่ยอยากที่จะเริ่มทำโครงการเขาเนี่ยเขาควรจะต้องเริ่มจากอะไรครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยในการเริ่มทำโครงการเนี่ยง่ายกว่าที่เราคิดเลยค่ะโดยดูจากแนวทางในการเขียนโครงการของเราที่โชว์ขึ้นตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมดหลักๆ5ข้อค่ะในส่วนของข้อแรกของเราค่ะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาก่อนโดยในการวิเคราะห์ปัญหาค่ะเราจะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่าบริเวณรอบรั้วโรงเรียนของเราค่ะในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยมีปัญหาอะไรที่อาจจะก่อให้เกิดหรือว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดในส่วนของอุบัติเหตุบนท้องถนนได้บ้างหลังจากที่เรามีการวิเคราะห์แล้วค่ะในส่วนของข้อที่2ตัวแผนโครงการเราค่ะเราก็ต้องมีการมาวางแผนต่อว่าแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะใช้แนวทางหรือว่าวิธีการอะไรในการแก้ไขแล้วก็จะต้องมีการวางแผนได้ว่าเราจะต้องทำอะไรรายละเอียดระยะเวลาต้องทำอะไรยังไงบ้างค่ะและในส่วนของข้อที่3นะคะผู้เข้าร่วมโครงการค่ะหลังจากที่เราได้มีการวางแผนวิธีการต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการวางด้วยว่าแล้วใครล่ะที่จะต้องเข้ามาทำตรงจุดไหนบ้างค่ะแล้วใครจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างและในส่วนของข้อที่4นะคะความยั่งยืนของโครงการเราค่ะเพราะว่าในส่วนของโครงการเราเนี่ยเราจะไม่ได้มีการทำแค่วันเดียวค่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำต่อเนื่องและมีการขยายผลได้ในระยะยาวค่ะและในส่วนของข้อสุดท้ายของเรานะคะในการควบคุมงบประมาณเพราะว่าในส่วนของโครงการเราค่ะเราได้มีทุนสนับสนุนจำนวน 20,000 บาทดังนั้นเนี่ยน้องๆค่ะก็ต้องวางแผนว่าแล้วเราจะบริหารยังไงให้มีผลงานที่คุ้มค่าในงบประมาณ 20,000 บาทค่ะและก็นอกจากนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาบอกแค่แนวทางในการเขียนโครงการแต่ว่าเรามีตัวอย่างค่ะโครงการให้น้องๆทุกคนดูด้วยโดยในส่วนของวันนี้นะคะเรามีตัวอย่างมาให้ดูเลยอันนี้จริงๆแอบเป็นคำใบ้ค่อนข้างเยอะเลยถ้าวันนี้ทุกคนดูจนจบรายการเนี่ยมีไอเดียขึ้นมาแน่นอนค่ะว่าเราจะเขียนโครงการอย่างไรโดยในวันนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างในเรื่องของทางม้าลายปลอดภัยใส่ใจน้องโรงเรียนของเราในส่วนของดีเทลค่ะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละหัวข้อเลยในส่วนของอันแรกค่ะเราเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาก่อนโดยจากตัวอย่างวันนี้นะคะที่ทางทีมงานยกมาให้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ 1. รถวิ่งเร็วไม่ชะลอเมื่อเห็นนักเรียน 2. ค่ะนักเรียนข้ามถนนแล้วเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและข้อ 3. เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือบริเวณหน้าโรงเรียนเนี่ยไม่มีทางม้าลายอ่ะเราวิเคราะห์ปัญหาแล้วค่ะเราก็ต้องบอกว่าแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรโดยในส่วนของแนวทางแก้ไขปัญหานี้ของเราค่ะเราก็เลยมีการจัดทำเป็นทางม้าลายหน้าโรงเรียนและมีการติดป้ายเตือนและก็มีกลวยสะท้อนแสงค่ะนอกจากนี้เนี่ยเรามีในส่วนของนักเรียนจิตอาสาที่จะมาช่วยถือธงช่วยข้ามถนนค่ะและอีกข้อนึงค่ะเป็นข้อสำคัญของโครงการเราเลยก็คือต้องมีการจัดกิจกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะอย่างเช่น Safety Week แต่ว่าในส่วนของการจัดกิจกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยเราไม่ได้จำกัดแค่ในส่วนของ Safety Week นะคะเราสามารถทำในด้านอื่นได้แล้วก็วันนี้เนี่ยเราแอบมีในส่วนของสื่อที่จะมาช่วยในส่วนของการจัดกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะและในส่วนของข้อที่3ค่ะผู้เข้าร่วมโครงการวันนี้เนี่ยเราก็ยกตัวอย่างมาให้ดูว่าถ้าในการทำทางม้าลายเนี่ยใครที่จะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการบ้างโดยในส่วนของโครงการตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นในส่วนของผู้ปกครองหรือว่าคนในชุมชนรอบรั้วโรงเรียนของเราเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องมีการสัญจรบนยานพาหนะค่ะแล้วก็ต้องมีการใช้ในส่วนของการข้ามทางม้าลายด้วยและอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญค่ะในส่วนของนักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เพราะว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะคนที่ข้ามทางม้าลายหลักบริเวณหน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นทั้งในส่วนของทั้งนักเรียนครูค่ะก็ต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามาผลักดันการทำโครงการตรงนี้ให้เกิดขึ้นค่ะและในส่วนของหัวข้อที่4นะคะก็เป็นหัวข้อสำคัญของโครงการของเราเช่นกันค่ะอย่างที่เกริ่นบอกไปว่าโครงการของเราเนี่ยจะไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่1ครั้ง1วันจบค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นการทำที่ต่อเนื่องและก็ทำสามารถทำได้จริงเกิดขึ้นในระยะยาวค่ะโดยในส่วนของการยกตัวอย่างตรงนี้นะคะก็การที่เราจะทำทางม้าลายแล้วให้มีการดูแลและมีคนใช้งานค่ะอาจจะต้องมีการจัดตั้งอย่างเช่นชมรมทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยหรือว่ามีการทำงานร่วมกับชุมชนแล้วก็ตำรวจในบริเวณพื้นที่แล้วก็อาจจะมีในส่วนของการหมุนเวียนนักเรียนจิตอาสาค่ะที่จะต้องคอยมาช่วยคนในการดูแลคนน้องๆนักเรียนในการข้ามถนนแล้วก็จะต้องมีการติดตามผลทุกเดือนแล้วก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์แล้วก็อันนี้อาจจะมีการขยายกิจกรรมค่ะนอกจากโรงเรียนเราอาจจะมีการทำไปในส่วนของถนนสายอื่นในชุมชนด้วยค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นอีกหัวข้อสำคัญของเราเช่นกันเนื่องจากว่าในส่วนของงบประมาณของเราค่ะจากที่เรามีการสนับสนุนไปในจำนวนเงิน 20,000 บาทเนี่ยน้องๆก็ต้องมีการคิดแล้วค่ะว่าเราจะบริหารยังไงให้คุ้มค่าในจำนวนเงิน 20,000 บาทซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้มีการยกตัวอย่างให้ทุกคนดูค่ะว่าในการที่เราจะทำทางม้าลายในงบประมาณ 20,000 บาทเนี่ยเราจะต้องมีการแจกแจงค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างแต่ว่าในส่วนของงบประมาณตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยสามารถหาสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนของอื่นๆได้เพื่อให้โครงการของเราค่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็แอบบอกไว้ว่าในส่วนของที่เราได้มีการฟังฟีดแบ็กมาเนี่ย ก็มีคำถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะว่าพี่ๆคะเราจะเริ่มเขียนโครงการยังไงดีหรือว่าเราจะเริ่มจากอะไรเรามีวิธีการเขียนฟอร์มยังไงวันนี้เนี่ยทางทีมงานเราเนี่ยได้มีการกระซิบมาว่าเดี๋ยวเราค่ะจะมีการทำในส่วนของฟอร์มกรอกข้อมูลให้น้องๆในโรงเรียนโดยเฉพาะเลยเพื่อเพิ่มความง่ายในการเขียนข้อมูลแล้วก็ช่วยทำให้การเขียนโครงการนะคะง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าจากที่ฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าใจปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยโดยในวันนี้ค่ะเราเนี่ยมีอีกหนึ่งเครื่องมือที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นค่ะก็คือในส่วนของเว็บไซต์ APT ของเราค่ะ
4: โดยเว็บไซต์ APT นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยฝึกเรื่องของการคาดการณ์อุบัติเหตุนะครับที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากขึ้นนะครับโดย APT เนี่ยนะครับย่อมาจาก Accident Prediction Training นะครับหรือว่าการฝึกฝนทักษะคาดการณ์อุบัติเหตุนะครับซึ่งเป็นเกมจำลองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนนนะครับจากผลการวิจัยอุบัติเหตุนะครับมานำเป็นวิดีโอนะครับบนเว็บไซต์ของ Honda เรานะครับโดยเราเนี่ยนะครับมีการจำแนกนะครับลักษณะการเกิดอุบัติเหตุออกเป็น3ลักษณะนะครับหรือว่าแบ่งเป็นประเภทรถเนี่ยสามารถแบ่งได้ถึง5ประเภทรถเลยนะครับโดยการใช้งานเนี่ยครับเราสามารถ3โหมดนะครับโดยเป็นโหมดปกตินะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับหรือว่าเป็นโหมดที่2ครับเป็นโหมดการแข่งขันแบบเดี่ยวนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสนุกในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับอยากที่จะใช้เป็นลักษณะของกิจกรรมนะครับชวนเพื่อนๆมาร่วมสนุกแล้วก็ฝึกฝนการคาดการณ์อุบัติเหตุนะครับก็สามารถใช้โหมดที่3นะครับซึ่งเป็นโหมด APT Tournament นะครับโดยตัวเว็บไซต์ APT ของเรานะครับก็จะช่วยฝึกเรื่องของการคาดการณ์นะครับแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้นนะครับโดยน้องๆเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปใช้งานที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับได้ทั้งผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับโดยการทำการเซิร์ชนะครับแค่ Honda Safety APT นะครับหรือว่าสแกน QR Code บริเวณด้านล่างตรงนี้ก็จะนำน้องๆเนี่ยเข้าไปสู่เว็บไซต์ hondasafetyapt.com นะครับด้วยหลายๆคนนะครับฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าอ๋อมันไม่เข้าใจเลยว่าจะเอาเว็บไซต์ APT ของเราเนี่ยนะครับไปเล่นยังไงวันนี้นะครับเราก็ได้มีวิดีโอนะครับตัวอย่างของการเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ Honda Safety APT ของเรามาให้น้องๆได้รับชมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญรับชมวิดีโอด้วยกันเลยครับ
5: บริเวณหน้าโรงเรียนหลังเลิกเรียนน้องเอ็มต้องการไปซื้อขนมที่ฝั่งตรงข้ามขณะข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนจุดไหนอาจเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดลองคลิกกันดูครับรถยนต์สีดำจอดดับเครื่องอยู่ยังไม่เป็นอันตรายยังมีจุดที่ต้องระวังมากกว่านี้ลองใหม่ครับรถยนต์สีแดงอาจเคลื่อนรถมาเฉี่ยวชนได้ยังมีจุดที่ต้องระวังมากกว่านี้ลองใหม่ครับถูกต้องครับรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาในทางตรงไม่หยุดรถให้เนื่องจากเป็นจุดอับจุดบอดที่มองไม่เห็นคนข้ามทางเป็นอันตรายก่อนข้ามทางควรหันมองด้านขวาซ้ายและหันมองทางขวาอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงข้ามทางต่อไปได้หากมีช่องจราจรมากกว่า1ช่องทางควรจะสังเกตและดูรถในช่องทางต่อไปที่อาจไม่หยุดรถให้ในขณะเดียวกันผู้ขับขี่เมื่อขับรถมาถึงบริเวณทางข้ามควรลดความเร็วและสังเกตหากพบคนข้ามถนนต้องหยุดรถให้คนข้ามทางไปก่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นครับ
4: และนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้เว็บไซต์ hondasafetyapt.com นะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้มีการเอาไปใช้ทั้งรูปแบบของการอบรมนะครับหรือว่าประยุกต์เป็นลักษณะของกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าน้องๆสนใจเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ hondasafetyapt.com ครับทีนี้นะครับเรามาดูกันว่าในช่วงของการรับสมัครเนี่ยนะครับตอนนี้มีกี่ทีมนะครับที่ได้เข้าร่วมสมัครโครงการกับเรานะครับ
3: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะถัดไปในส่วนของหน้าสมัครนะคะก็ในตอนนี้ค่ะเรามีในส่วนของอัปเดตจำนวนทีมที่สมัครค่ะณวันที่19สิงหาคมตื่นเต้นไหมคะจนตอนนี้สมัครเท่าไหร
4: ่โอ้น่าจะเยอะ
3: ผ่านมาเกือบ1เดือนแล้ว ก็ตอนนี้นะคะมีคนสมัครเข้ามาทั้งหมด47ทีมจากทั่วประเทศค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราแอบมาบอกนิดนึงว่าในส่วนของที่เราได้มีการแจ้งไปอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่เราจะมีการในส่วนของกิจกรรมของสนับสนุนจากเขตที่มียอดสมัครเข้ามาสูงสุดก็วันนี้เนี่ยแอบมาบอกด้วยว่าเป็นเขตไหนบ้างอันนี้ทุกคนดูหน้าจอเลยนะคะว่าแล้วแอบมาลุ้นว่าจะเป็นสพม.เขตไหนค่ะโดยในส่วนของอันดับ1นะคะตอนนี้จะเป็นในส่วนของสพม.เชียงใหม่ค่ะมีการสมัครเข้ามาทั้งหมด15ทีมนะคะและอีกเขตนึงค่ะที่ไล่เข้ามาสูสีกันเลยในส่วนของสพม.พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ค่ะ10ทีมแต่ว่าตอนนี้นะคะใครยังไม่ได้สมัครเนี่ยอย่าเพิ่งเสียใจค่ะเอ้ยเราไม่ทันแล้วยังบอกว่าอยากบอกว่ามีเวลาจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะเชิญในส่วนของโรงเรียนค่ะต่างๆสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนในส่วนของสพม.เขตต่างๆค่ะผลักดันให้โรงเรียนสมัครเข้ามาค่ะเพื่อรับในส่วนของของสนับสนุนกิจกรรมของเราค่ะ
4: ซึ่งแอบได้ยินมาว่าวันนี้นะครับทางทีมงานของเราเนี่ยมีการเตรียมรางวัลพิเศษนะครับให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการของเราด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจากครั้งที่แล้วที่ได้มีการแจ้งไปเนี่ยแอบมีคนมากระซิบว่าเฮ้ยของมันน้อยไปหรือเปล่าอยากไทยฮอนด้ามีแจกเพิ่มเติมอีกไหมวันนี้ค่ะเรามาให้ตามคำขอแล้วค่ะในส่วนของของสนับสนุนของการรางวัลพิเศษค่ะโดยในครั้งนี้เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเลยก็คือทั้งสังสพม.และก็โรงเรียนด้วยโดยในส่วนของสพม.ค่ะเรามีรางวัลพิเศษให้เลย2ต่อที่1ค่ะในส่วนของสพม.นะคะที่มีทีมสมัครและมีการส่งผลงานมากที่สุด10เขตแรกค่ะรับไปเลยค่ะหมวกกันน็อก10ใบค่ะและในส่วนของต่อที่2นะคะวันนี้เพิ่มพิเศษเข้ามาให้จริงๆค่ะสำหรับในส่วนของสพม.นะคะที่มีทีมที่สมัครและส่งผลงานครบ10ทีมค่ะรับไปเลยค่ะหมวกกันน็อกเพิ่มเติมอีก5ใบแปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าสมมุติว่าสพม.เขตไหนนะคะมีทั้งทีมที่ส่งผลงานเข้ามามากที่สุด10เขตแรกและมีส่งเข้ามาครบ10ทีมด้วยก็รับไปเต็มๆเลย15ใบโอ้เยอะมากเลยใช่แล้วก็แอบกระซิบนิดนึงค่ะในส่วนของต่อที่2เนี่ยในส่วนของเขตไหนที่มีครบ10ทีมเราไม่จำกัดจำนวนเขตด้วยค่ะก็คือแปลว่าอะไรถ้าสมมุติว่าทั้งในส่วนของทั้งเขตทุกเขตเนี่ยครบ10ทีมเราแจกให้ทุกเขตเลยค่ะ
4: โอ
3: ้โหถือว่า
4: ปังมาก
3: กระตุ้นมากสุดๆเลยล่ะค่ะแล้วก็แต่ว่าในส่วนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีในส่วนของของรางวัลให้กับทางโรงเรียนด้วยค่ะโดยในส่วนของโรงเรียนค่ะที่มีทีมที่สมัครและส่งผลงานเข้ามาเร็วมากที่สุดนะคะ50โรงเรียนแรกรับไปเลยค่ะในส่วนของหมวกกันน็อก5ใบค่ะโดยในส่วนของการสมัครและส่งผลงานนะคะต้องส่งเข้ามาภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะและก็ในส่วนของโครงการเราค่ะไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าอาทิตย์หน้าค่ะทีมงานเราค่ะจะเข้าไปเดินทางไปพบกับโรงเรียนในพื้นที่เขตภาคอีสานนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของวิทีอาร์ค่ะที่จะเข้าไปสู่ในโครงการรถโชว์ภาคอีสานของเรากันเลยค่ะ
6: ไปกันต่อน้องๆมัธยมในภาคอีสานเตรียมตัวให้พร้อม Honda Safety Thailand กำลังไปเติมสกิลความปลอดภัยให้ถึงที่พร้อมปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัยในกิจกรรม Dream for Safer Road งานนี้ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้แบบจัดเต็มเรียนรู้สถานการณ์บนท้องถนนบอกเลยว่างานนี้ได้ทั้งเสียงหัวเราะแถมยังมีของรางวัลแจกกันอีกเพียบน้องๆภาคอีสานแล้วเจอกันในกิจกรรมปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัย Dream for Safer Road กันนะครับ
4: และนี่คือความสนุกนะครับที่พี่ๆนะครับจะได้เข้าไปมอบความรู้นะครับพร้อมกับความสนุกนะครับให้กับน้องๆที่โรงเรียนนะครับมัธยมนะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความปลอดภัยในรอบรั้วโรงเรียนของเราครับ
3: ค่ะก่อนจะจบ EP 2วันนี้นะคะก็ขอฝากค่ะในส่วนของการจัดทำโครงการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะมีทำในส่วนของฟอร์มที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถเขียนโครงการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอฝาก3มิชชั่นสำคัญไว้ให้กับทุกคนค่ะ
4: 1 นะครับมองให้เห็นปัญหา 2 ใช้ APT เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และ 3 เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นการลงมือทำจริงครับ
3: ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะใน EP หน้าค่ะ Dream Together รวมพลังสร้างฝันค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูตัวอย่างกิจกรรมจริงที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็วิธีการนำในส่วนของเว็บไซต์ APT นะคะมาปรับใช้เข้ากับโครงการของเราค่ะ
4: สำหรับวันนี้นะครับเราต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
0: กับ รื่องราวดีๆจากไคฮอนด้านะคะต้องบอกได้เลยว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กๆด้วยนะคะนอกจากจะพัฒนาเรื่องของความคิดยังร่วมกันในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะถือได้เป็นเรื่องราวดีๆเพราะฉะนั้นนะคะฝากประชาสัมพันธ์เน้นย้ำไปยังเขตสพม.ทั้ง60เขตด้วยนะคะเรามีหลายพันโรงเรียนนะคะที่จะร่วมกันส่งตอนนี้47ยังเขาเรียกว่าตอนนี้กำลังอยู่ช่วงตัดสินใจอย่าคิดเยอะมาได้เลยเพราะว่าของล่อตาล่อใจมีเยอะนะนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าเชื่อไหมว่าเดี๋ยวอีกสักพักนะเดี๋ยวฮอนด้าเขาไทยฮอนด้านะเขาก็จะมีอะไรมาแจกเพิ่มแจกเพิ่มแจกเพิ่มเพราะฉะนั้นโรงเรียนค่ะรีบส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะคะกับสิ่งดีๆที่น้องๆจะได้ไม่ใช่เพียงแค่ของรางวัลแต่สิ่งที่น้องๆจะได้นั่นคือทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่เราสามารถสร้างได้ในสถานศึกษานั่นเองค่ะก็ต้องขอบคุณคุณกุญจิราศรีชาตินะคะเจ้าหน้าที่จากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดคุณสุพนัทวงชูวรรณนะคะเจ้าหน้าที่ครูฝึกของบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดด้วยที่มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะน้องฟ้าไปต่อกับข่าวประชาสัมพันธ์ของเรานะคะที่เราบอกว่าเราเนี่ยจะมีในส่วนของถ้าเราได้ติดตามการจะไปเยือนดวงจันทร์เฮ้ยตอนนี้มันมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่จะ
1: ม
0: ี
1: แน่นอนค่ะนาริศนะคะนาริศชวนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะมาร่วมเป็นคู่กายนำไทยแลนด์มูนช็อตช้างเอิร์ธ7แมตช์ค่ะร่วมพานักเรียนนะคะเรียนรู้ภารกิจสำรวจดวงจันทร์และมีการติดตามเรื่องราวของช้างเอิร์ธ7แมตช์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยค่ะที่กำลังจะเดินทางไปพร้อมๆกับยางช้างเอิร์ธ7เทือกของประเทศจีนนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการปฏิบัติในภารกิจวงจรรอบดวงจันทร์ซึ่งจะมีการกำหนดปล่อยยานในวันที่24สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะก็สามารถเปิดรับสมัครคุณครูแกนำถึงวันที่24สิงหาเลยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเราจะมาร่วมกันนะคะในการที่เป็นแกนำแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะอย่างที่บอกว่าเราจะปล่อยช้างเอิร์ธ7เนี่ยวันที่24สิงหานะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเวลานะคะของการปล่อยขึ้นไปเนี่ยเราจะถ่ายทอดสดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ผ่านช่องทางของ Obe Channel นะคะยังไงก็ติดตามแล้วก็ร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างนี้เลยและที่สำคัญมูนช็อตนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่บอกว่าให้เด็กๆเนี่ยได้ร่วมกันส่งภาพถ่ายที่เป็นภาพความประทับใจในช่วงวินาทีสำคัญของการปล่อยยานช้างเอิร์ธ7นะคะก็คือจะเป็นช็อตมูนที่แบบเฮ้ยมันเป็นหลากหลายบรรยากาศอะลุ้นระทึกลุ้นแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้หลากหลายอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็ร่วมส่งผลงานกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่ามีทั้งเกียรติบัตรให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกับคุณครูแกนนำด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วไปต่อกันที่กับอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจาก Connect ED กันบ้างนะคะกับช่วงดีๆเรื่องราวของโรงเรียน Connect ED ค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะโดยมูลนิธิศาสตร์อนาคตการศึกษา Connect ED ค่ะเขาเปิดรับสมัคร ICT Talent ภาคเอกชนนะคะประจำโรงเรียน Connect ED ประจำปี2569นี้ค่ะรายละเอียดอยู่หน้าจอเลยนะมาร่วมกันเป็นเทรนเนอร์นะคะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงทักษะองค์ความ

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรป

0: ที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
1: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระกษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนต์และพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยใหมันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการ

เปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจนหรือว่า 1/2 mv กำลัง 2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจนเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจนลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจนไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วมาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อย
จนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่าหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับที่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับพอถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้0เงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัว ตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วย

ไว้ว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับ DLTV ไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี

0: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำ

0: บัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันนะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบ เป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสีย

0: หายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สายกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของกรอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D

ได้กำหนดค่า Ionization Energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือท่านี้เนี่ยจะต้องมี Valence Electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นท่านี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็กๆกลุ่มนี้กำลังจะไปทำกิจกรรมคุ้นเคยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเรียนประจำวันค่ะพวกเขาคือผู้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เรียกว่ามวยไทยส่วนเด็กๆกลุ่มนี้พวกเขากำลังจะเข้ามาเรียนรู้ศิลปะแห่งการต่อสู้เป็นครั้งแรกที่สำนักศิลปะมวยไทยวัดธาตุทอง
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะและที่นี่แหละค่ะก็คือสถานที่ที่เรามารวมตัวกันแล้วก็มีจุดประสงค์เดียวกันโอ๊ยปล่อยไม่ไปเลยโอ้โหแล้วนี
2: ่ลูกๆของเราจะไหวไหมคะเนี่ย
3: ต้องร้อง
1: นะแล้วคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะเป็นกำลังใจไหมคะสู้ไหมคะ
3: สู้ค่ะ
1: เย้ให้กันพบกับนักเรียนตัวจริงกันเลยค่ะมาเลยค่ะ
3: เย
1: ้แล้วคุณครูของเราวันนี้เนี่ยมีทั้งคุณครูรุ่นใหญ่และคุณครูรุ่นเล็กนะคะเขาอยู่บนเวทีมวยแล้ว
4: จำแบ1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่ออะไรคะ
5: คุณครูปริญญาวนา
1: อะ
5: ไรครับ
1: คุณครูปริญญานะไหนเราแนะนำตัวทีละคนซิหนูชื่ออะไรคะ
6: มานิก้าค่ะ
5: มานิก้าครับ
1: เบนจามิน
7: พีครับ
1: พิธี
8: เฟื่องค่ะ
1: เฟื่องนะคะก็มาฝากเนื้อฝากตัวนะคะแล้วก็อยากให้คุณครูเนี่ยสอนพวกเด็กๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเด็กกรุงเทพเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมาคลุกฝุ่นอยู่กับองค์การของมวยไทยจริงๆเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีโอกาสดีนะที่เขาได้อยู่ที่วัฒนทองแล้วก็ได้คลุกฝุ่นอยู่กับมวยไทยไม่ทราบว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยมาฝึกนานหรือยังเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะ
5: ครับก็ตามโครงการเราเลยก็เด็กพวกนี้จะเรียนที่โรงเรียนเลยครับเดี๋ยวนี้เป็นหลักสูตรแล้วอ
1: ยู่ในหลักสูตรอ
5: ยู่ในหลักสูตรแล้วครับก็ประมาณสัก 3-4 ปีมาแล้วครับเข้ามาเป็นหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเด็กก็จะเรียนตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 เลยแล้วก็มีพิเศษก็คือตอนเย็นเป็นชมรมมวยไทย
1: ชมรมมวยไทย
5: เราก็เด็กทั้งในโรงเรียนที่กลับบ้านตอนเย็นที่ผู้ปกครองยังไม่มารับแล้วก็มีเด็กที่อยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนคือโรงเรียนอื่นหรือเด็กในชุมชนที่ต้องการเรียนก็มาเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไร
1: เลยก็คือแสดงว่าชมรมนี้เปิดกว้างให้กับคนในชุมชน
5: ใช่ครับ
1: มาใช้บริการด้วยตอนกี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
5: ก็4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งครับ
1: 4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่ง
5: ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาได้หมดเลยครับ
9: พวกนั้น1 2
1: ทางกรุงเทพมหานครถึงอยากให้เด็กกับมวยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะบางทีมันดูเหมือนนะมวยกับเด็กแปลกใจไหมก
5: ็ครับก็ของคนที่รู้จักมวยก็คือเหมือนว่าถ้าเอาลูกหลานเนี่ยมาต่อยมวยมาเรียนมวยหนึ่งเลยเจ็บตัวสองก็คือกลัวสมองไม่ดีแต่ที่โรงเรียนเราเนี่ยเน้นนะครับเน้นการสอนทักษะเพื่อเป็นการออกกำลังกายและการป้องกันตัว
1: ออกกำลังกายและการ
5: ป้องกันตัวโดยไม่ได้ส่งไปชกที่ไหนเลยครับ
1: และจริงๆแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะคะ
5: เป็นประโยชน์มากครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นการอนุรักษ์แม่ไม้เมืองไทยของเรา
0: ถึงแม้จะเห็นว่าเป็นเด็กนะคะแต่ถ้าตั้งใจจริงและทุ่มเทในการฝึกฝนการได้เป็นนักมวยรุ่นเล็กจึงไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ
10: ก็น้องเขาชอบกีฬามวยไทยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็น่าจะเรียนได้เพราะว่ามันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตข้างหน้าค
11: ่
10: ะ
11: ได้ออกกำลังกายอย่างหนึ่งค่ะแล้วใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะสนุกค่ะแล้วก็ชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
10: ก็ข้อดีก็คือสมาธิเขาดีขึ้นแล้วก็เป็นเด็กที่ตรงต่อเวลาทำงานก็แลเรียบร้อยดีอะค่ะ
11: ก็อยากชวนให้เพื่อนๆมาเล่นกีฬามวยไทยมากๆค่ะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยค่ะ
0: อ
6: แม่นะคะแม่คิดว่ามันควรจะอนุรักษ์ต่อไปสำหรับให้คนรุ่นหลังเพราะถ้าเด็กไทยไม่สนใจมวยไทยแล้วอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาเรียนรู้มวยไทยจะให้ต่างชาติมาเรียนรู้มวยไทยมันก็ไม่ใช่มันต้องขอคนไทยเองมากกว่า
7: ก็คือสนใจอยากจะให้เขาได้เรียนรู้เป็นการออกกำลังกายด้วยนะฮะแล้วก็รักษาวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างน้อยก็ติดตัวเขาไปถ้าเกิดสมัยอีกหน่อยเขาก็สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเนี่ยครับผมพี่สนใจเรื่องมวยไทยไหมครับ
8: สนใจฮะ
6: ไม่สนใจอะลูก
8: อยากออกกำลังกายวันหยุด
6: อยากออกกำลังกาย
7: วันหยุด
6: แล้วไว้ทำไม
8: ป้องกันตัว
7: ป้องกันตัวพี่ครับพร้อมไหมครับวันนี
8: ้วันนี้พร้อมครับ
6: สู้ไหม
8: สู้ครับ
6: สู้สู
8: ้มาครับสู้กัน
0: ได้กำลังใจจากครอบครัวอย่างนี้ท่าทางน้องทีจะแรงดีสู้ไม่ถอยแน่ๆค่ะ
5: เริ่มท่าแรกนะครับการชกมวยหรือการเรียนมวยไทยเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการจดมวยหรือเรียกว่าท่าตั้งกาดก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกอาวุธนั่นเองหรือก่อนที่จะป้องกันตัวนะครับท่าแรกเราก็ยืนแถวตรงเมื่อครูสั่งว่าจดมวยนะครับให้ทุกคนก้าวเท้าซ้ายออกมานะครับก้าวเท้าซ้ายมาแล้วยกมือขึ้นทำเป็นเลข11นะครับทำเลข11แล้วพูดคำว่าเตรียมครูบอกต่อไปนะครับก็ให้เราก้าวเท้าซ้ายนะครับก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังนะครับแล้วให้เอามือขวามานะครับมือซ้ายตามหลังมาครับแล้วแต่คนที่ถนัดเหมือนกันใครที่ถนัดมือขวาก็เอามือซ้ายออกนะครับแถวตรงจดมวย
9: เตรียม
5: ครับเมื่อก้าวเท้าซ้ายแล้วให้บอกคำว่าสู้นะครับแล้วก็จดมวยต่อไปไม่เสียงดังเอาไปอีกครั้งครับจดมวย
9: เตรียม
5: ต่อไป
9: สู
12: ้ก็คือคุณแม่ส่งเสริมน้องตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะที่โรงเรียนมีกิจกรรมเลยคุณแม่ก็ให้ทำทุกอย่างเท่าที่น้องสามารถทำได้แล้วก็ไปส่งทุกที่กีฬามวยไทยคุณแม่ชอบเพราะเป็นศิลปะป้องกันตัวให้น้องน้องเราเป็นผู้หญิงด้วยจะได้ปลอดภัยต่อไปข้างหน้าคุณแม่ก็จะปล่อยเขาได้เพราะว่าเรารู้ว่าเขาป้องกันตัวเองได้เนี่ยค่ะ
0: ก่อนจะขึ้นสังเวียนชกก็ต้องมีการเตรียมพร้อมกันก่อนค่ะ
5: เห็นไหมครับเมื่อเราจดมวยได้ถ้าคู่ต่อสู้มาต่อยเราเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวได้แล้วนะครับลองดูเมื่อคู่ต่อยเราก็ยกหมัดขึ้นมากันนะครับเนี่ยเราก็ยกหมัดขึ้นมาเห็นไหมครับต่อยข้างซ้ายเราก็ยกขึ้นมากันได้แล้วนะครับนี่การพื้นฐานแล้วพื้นฐานแล้วหรือเราโดนถูกเตะเราก็ยกขายกมือขึ้นมากันได้แล้วนะไม่ให้โดนหน้าเรานะครับอันนี้คือพื้นฐานการจดมวยนะครับ
13: ถ้าเด็กๆจะมีความรู้สึกว่าอยากเรียนมวยไทยเนี่ยคุณแม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ได้รู้ถึงศิลปะที่เขาบอกว่าศิลปะการป้องกันตัวอย่างที่เบนบอกค่ะที่อย่างน้อยๆลูกเราก็มีโอกาสที่จะได้มาสัมผัสของจริงจากผู้รู้ที่รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: พร้อมยังลูก
14: พร
6: ้
14: อม
6: พร้อมแล้วนะสำหรับครั้งแรกในการต่อยมวยโอเค
5: ครับอาวุธของแม่ไม้มวยไทยก็มีอยู่4อย่างนะครับที่นิยมใช้ก็1การใช้หมัด2การใช้เท้า3การใช้เข่าและ4การใช้ศอกก็คือหมัดเท้าเข่าและศอกมีอยู่4อย่างนะครับหมัดนะครับหมัดที่นิยมใช้มีอยู่4หมัดนะครับจริงหมัดเรามีเยอะมาก1เลยหมัดตรงทำยังไงเอ่ยหมัดตรงเราก็ยืนอยู่ในท่าจดมวยนะครับเมื่อครูบอกว่าหมัดตรงก็ให้เรายื่นหมัดออกมาข้างหน้าครับกลับเข้ามาหมัดตรงยื่นออกมากลับเข้ามาเมื่อเราต่อยแล้วถ้ายื่นแขนเฉยคู่ต่อสู้ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นให้ทำไมด้วยครับส่งไหล่ด้วยนะครับโมนิก้าครับส่งไหล่ด้วยนะครับ1 2 1นะครับแต่เมื่อเราออกหมัดขวามือซ้ายก็จะอยู่ที่ไหนครับ
15: ข้าง
5: ป้องกันอะไรนะครับ
15: เตะหน
5: ้าถูกต้องครับป้องกันเตะหน้าก็ได้หรือเขาชกมาที่หน้าเราก็ใช้มืออีกข้างนึงทำไมครับคอยกันถูกต้องเลยเก่งมากนะครับเขาก็บอกมาตรง1ครั้งนะครับแล้วก็1 2แล้วก็หยุดนะครับมาตรง1ครั้งแล้ว
9: 1 2 1
5: เสียงดังเลยครับมาตรง1ครั้งแล้ว
9: 1 2 1
0: การใช้หมัดเป็นอาวุธไม่ได้มีแค่หมัดตรงเท่านั้นนะคะยังมีหมัดตวัดหมัดงัดและหมัดเสยอีกด้วยค่ะสำหรับศิลปะแม่ไม้มวยไทยหมัดนับเป็นอาวุธหนึ่งที่ร้ายแรงของการชกไทยทำให้คู่ต่อสู้พ่ายแพ้ได้เพราะสามารถหยุดการบุกของคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
16: เห
12: ให้ได้ค่ะเพราะปกติเรียนรำไทยจะดูอ่อนช้อยแต่วันนี้ดูธรรมะทะเมงถ้าเกิดคุณแม่จะให้หนูเรียนทั้งรำไทยและมวยไทยโอเคไหม
16: โอเคค่ะ
5: มาแล้วก็ไปตรงล่างเลยก็คือการใช้ขาเท้าที่นิยมก็มีอยู่4เหมือนกันนะครับ4เท้าด้วยกันคือ1นะครับการเตะตรงนะครับการเตะตรงคู่ต่อสู้มาเตะตรงนะครับท่านี้ผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงใช้และมีประโยชน์มากสำหรับเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเตะตรงมาใกล้ผู้ชายยืนนะครับแยกขาออกการเตะตรงก็เตะเท้าหลังก่อนนะครับเตะเหมือนกันคือ1ก้าวกลับมานะครับแล้วก็เตะ2แล้วก็1นะครับทำได้ไหมครับลองดูนะครับแล้วตรงจบมวย
17: เตะยามสู
5: ้เตะตรง1ครั้งเริ่มหนึ่งสลับเท้านิดนึงเตะสองนี่คือเตะตรงนะครับ
0: การใช้เท้าเป็นอาวุธก็ยังมีการเตะเฉียงเตะตัดและเตะตวัดค่ะเป็นการใช้อาวุธเท้าเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างมีชั้นเชิงเพราะสามารถพลิกแปลงใช้ทุกส่วนของเท้าให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นปลายเท้าหลังเท้าและส้นเท้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักมวยไทยมักมีความชำนาญในการใช้เท้าเป็นอาวุธในการต่อสู้ผ่านการเรียนรู้มาได้เพียงแค่2อาวุธเท่านั้นนะคะน้องเบนจามินของเราก็หมดแรงซะแล้วอาจจะเป็นผลจากการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้ค่ะ
18: รู้สึกว่าลูกเรานี่หมดแรงแล้วเนี่ยเรามองออกเลยว่าเนี่ยลูกเราขาดการออกกำลังกายเยอะมากเพราะว่าใช้เวลากับเกมมากไปหน่อยก็เลยคิดว่า มันน่าจะดีนะถ้าเราลองมองกิจกรรมในการออกกำลังกายให้เขามากขึ้นกว่านี้แล้วคิดว่าต่อไปมวยไทยน่าจะอยู่ในลิสต์ของเราด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลยรู้สึกเป็นไงบ้าง
16: ดีใจ
18: ดีใจที
16: ่สนุก
18: อ๋อสนุกใช่ไหมยูชอบใช่ไหม
5: นะครับการใช้เข่าก็เป็นอาวุธมวยไทยอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอาวุธสั้นนะครับมีประสิทธิภาพมากนะครับการใช้เข่าก็มีอยู่4อย่างเหมือนกันนะครับ1เข่าตรงแถวโอ่งจดมวย
17: เตรียม
5: ต่อไป
17: สู
5: ้ครับสู้พอครูบอกนะครับเข่าตรงเราก็ยกมือขึ้นนะครับยกมือขึ้นจริงๆแล้วเราก็เป็นโน้มคู่ต่อสู้มานะครับมันก็ยกเข่าซ้ายขึ้นไปตีเห็นไหมครับแล้วเอาลงมาแล้วก้าวเท้าลงมาเท้าขวาข้างหลังแล้วเราก็ตีแล้วก็กลับมาอยู่ในท่าจดมวยเข่าตรง2ครั้งเริ่มตี1 2 1อีกครั้งนึงครับ1 2 2นะครับนี่คือการใช้เข่าตรงนะครับ
0: การใช้เข่านับเป็นอาวุธที่ร้ายแรงรองจากการเตะนอกจากจะมีท่าเข่าตรงแล้วยังมีเข่าเฉียงเข่าตัดและเข่าลอยอีกด้วยค่ะการใช้เข่านั้นสามารถเปรียบคู่ต่อสู้ในระยะประชิดเพราะจะทำให้คู่ต่อสู้อ่อนกำลังลงถ้าฝึกการใช้เข่าอย่างชำนาญสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ไม่ยากด้วยอาวุธเข่านี่แหละค่ะ

0: ที่ได้แน่ๆเลยอะค่ะก็คือสายสัมพันธ์แม่ลูกด้วยไม่ใช่ว่าแค่มาชกมวยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราเห็นลูกต่อยเราเห็นลูกเตะเนี่ยเหมือนกับแม่มันจะเตะจะต่อยด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกมันสนุกอะแล้วก็ข้อสำคัญคือได้รู้ว่านอกจากพวกเราแล้วยังมีเด็กๆน่ารักที่เราไม่รู้เลยอะเพราะเขาอยู่ตรงเนี้ยซึ่งแบบว่าสุดยอดอะแล้วเด็กผู้หญิงแต่ละคนอย่างเงี้ยโหแบบธรรมะทะแมงซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่มาเรียนรู้ตรงเนี้ยยากที่เราจะได้เห็นเนาะเราจะเห็นแต่แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเราเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่แบบเน้นสบายๆแล้วลูกเป็นนักดนตรีไม่ได้เป็นนักกีฬา
1: หมัดเท้าเข่าศอกศอกก็นิยมใช้ก็มีอยู่4ชนิดเหมือนกันนะครับขั้นแรกเลยก็คือศอกตีนะครับใช้ตอนไหนการใช้ศอกก็คือการที่คู่ต่อสู้เข้ามาใกล้ๆตัวเราคู่ต่อสู้เข้ามาใกล้ๆตัวเรานะครับแล้วเราก็ต่อยไม่ได้เขามารัดตัวเราเขามากอดคอเราก็ต่อยเขาไม่ได้เขามันอยู่ใกล้หรือบางทีก็ตีเข่าไม่ได้เพราะนั้นเราก็ใครก็ศอกทำไมครับตีนี่เลยใช่ไหมนี่ศอกตีนะครับศอกตีใช่ไหมครับให้ตรงนี้นะครับให้ตรงแหลมๆนี่ตีนะครับศอกตีอ่ะมึงแกทำเลยครับอ่ะตีเก่งมากได้ไหมครับศอกตีแถวตรงจดมวย
2: เตรียมสู
1: ้สองตีหนึ่งชุดเริ่ม
2: หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่สู
1: ้แถวตรง
3: จากสอกตีก็ยังมีท่าสอกตัดสอกงัดและสอกกระทุ้งเป็นการผสมผสานศิลปะการต่อสู้ของไทยในการใช้อวัยวะในร่างกายที่เรียกว่าศอกโจมตีคู่ต่อสู้ในระยะประชิดนับเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่มีความร้ายแรงสยบคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: คือคุณแม่มองว่ากีฬามวยไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นกีฬาให้ออกกำลังกายธรรมดาเพราะมันเป็นศิลปะเป็นเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ของเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยหันเริ่มหันมาให้ความสนใจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็สามารถที่เป็นอีกรุ่นนึงที่จะถ่ายทอดรุ่นต่อไปเพราะว่าเท่ากับการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ทางด้านกีฬาแขนงนึงของเราให้ยืนยาวต่อไปเรื่อยๆรุ่นต่อรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็สอนพื้นฐานของพวกเราไปทั้งหมดการใช้อาวุธ4ชนิดมีอะไรบ้างครับ1
2: มัด
1: หมัด2
2: เท้า
1: 3
2: เข่า
1: 4
2: ศอก
1: ศอกสําหรับวันนี้ครูก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพวกเราได้พักผ่อนกันนะครับแถวตรงเลิกแถว
2: ขอบคุณค่ะมวยไทย
1: ปรบมือครับเก่งมาก
4: เด็กที่จะเรียนมวยได้เนี่ยต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นการมีสมาธิก็ฝึกให้เด็กเราเนี่ยสามารถเรียนหนังสือเก่งแล้วเขาก็จะไปเขาแอพพลายกับวิชาเรียนของเขาได้ในเมื่อเขามีความตั้งใจว่านึกถึงขั้นตอนต่างๆในการเรียนหนังสือนะครับก็เป็นผลดีของการเรียนมีสมาธิขึ้นนะครับ
5: คุณลูกสาวเป็นไงบ้างคะเนี่ยไหวไหมไม่ไหว
3: โอ้โหกว่าจะเป็นนักมวยได้นั้นเล่นเอาน้องโมนิก้าหมดแรงไปเลยละค่ะ
2: สู้
4: น้องโมนิก้านะครับมีความพยายามแล้วก็มีความสนใจเหมือนกันสรีระร่างกายไม่ค่อยไหวก็พยายามทำนะพยายามออกมือออกขาออกอะไรพยายามทำท่าอยู่นะครับมีความตั้งใจดีนะครับเพราะมวยเนี่ยฝึกแล้วมันจะเหนื่อยอย่างที่บอกแต่ว่าอันนี้เราฝึกเพื่อออกกำลังกายมันก็จะเหนื่อยคนละอย่างนะครับ
0: เป็นไงลูก
6: เหนื่อยไ
0: หมไหวไหมสนุกไหม
6: สนุกค
0: ่ะให้พ่นน้ำไหมพ่นเลยพ่นไหมพ่นแทบไหม
4: ครับน้องทีเนี่ยดูแล้วมีความสนใจนะครับแต่ด้วยสรีระของน้องทีนะครับก็ทำให้เป็นอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะครับเมื่อออกวุฒิบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะเหนื่อยก็เลยทำให้อึดอัดไปนะครับไม่เกิดการคล่องตัวแต่ว่าดูแล้วน้องทีมีความสนใจมีความสนใจว่าทำท่ายังไงออกวุฒิยังไงยังไงก็พยายามทำน้องก็พยายามทำ
0: เอาไม่มีสเปรย์เอาไหมเอาไม่สนใจไหม
7: เอาป่ะไม่มีแน่ไม่มีที่พ่นน้ำหลังน้องแมว
4: ครับน้องเฟื่องนี่ถือว่าไปได้ดีนะไปได้ดีครับเพราะว่าเรียนครั้งแรกเนี่ยตอนที่ผมเข้าสอนแล้วผมเข้าไปก็ทำเนี่ยเขาสามารถทำได้ถูกท่าด้วยถูกท่าแล้วก็มีน้ำหนักคือมวยไทยมันต้องมีน้ำหนักเหมือนกับเรียกว่าออกอาวุธให้แรงนะครับไม่ใช่ว่าพอบอกให้ชกก็ยื่นแขนออกมาอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าชกนะครับเวลาชกก็ต้องออกหมัดออกมาอย่างนี้นะครับน้องเฟื่องที่ทำได้ดีถ้าเรียนสัก 3-4 ครั้งน่าจะดี
0: หมดแรงแล้วค่ะนักมวยของเราต้องไปยกก่อนนะคะ
4: ครับน้องเบนนี่มาตอนแรกคิดว่าน่าจะไปได้ดีเพราะว่าส่วนมากเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเหมือนกับแกนๆเนี่ยน่าจะคล่องแคล่วนะครับแต่น้องเบนใจไม่สู้แต่ว่าก็พยายามน้องเบนก็พยายามมองพยายามทำตามนะแต่ที่บอกว่าอาจจะพักผ่อนนอนหรือเปล่านะครับหรือวันนี้มาไม่พร้อม
3: หลังจากได้ฝึกมวยบนสังเวียนเดียวกันเด็กๆทั้งสองกลุ่มก็ได้พักรับประทานอาหารร่วมกันการมาจากต่างโรงเรียนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างมิตรภาพของพวกเขาดังนั้นการทำความคุ้นเคยระหว่างกันและกันจึงเริ่มต้นในระยะเวลาอันสั้นได้ไม่ยาก
0: อย่างนึงที่เราเห็นนะคะก็คือธรรมชาติของเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กจากที่ไหนเด็กจากโรงเรียนอะไรเนี่ยพอเขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่มีตรงกลางค่ะเด็กเขาสามารถจะมาปรับเข้าหากันโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าแรกๆอาจจะมีเขินบ้างอะค่ะแบบว่าเธอฉันอะไรเงี้ยมีวางฟอร์มกันนิดหน่อยแต่เราเห็นว่าพอผ่านไปครึ่งวันมาเรียนรู้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันกลมกลืนอะมันเป็นความกลมกลืนที่เขาไปกันได้ดีอะลงตัวนะรู้สึกไหมลูกว่าเขาเพื่อนๆเป็นไงบ้างลูก
8: ก็สนุก
0: เพื่อนๆน่ารักไหมเขาสอนไหม
8: สอน
0: สอนแล้วไม่มีเพราะเธอฉันอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเขาโอเคเลยอะค่ะสำหรับการที่จับเด็กมาชนกันอย่างเงี้ยซึ่งว่าดีอ่ะน่าจะมีอย่างนี้บ่อยๆให้เด็กได้มีโอกาสมารวมตัวกัน
4: การไหว้ครูมวยไทยนี่มีความสำคัญมากนะครับเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมีการไหว้ครูมวยไทยมีใครทราบไหมครับยังไม่ทราบครูก็จะบอกให้นะครับการไหว้ครูมวยไทยเนี่ยนะครับมีอยู่2 อย่างด้วยกันนะครับครั้งแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือการอบอุ่นร่างกายนะครับถือว่าเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนทำการชกมวยนะครับอันที่1แต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือการระลึกถึงครูบาอาจารย์

0: เราไหว้ครูเสร็จแล้วคราวนี้แม่ไม้มวยไทยต่างๆเนี่ยนะครับที่เราได้เรียนไปนะครับที่เราได้เรียนไปเราก็จะมาให้พวกเราได้ดูว่ามันใช้อย่างไรบ้างหมัดใช้อย่างไรบ้างเตะใช้อย่างไรบ้างเข่าใช้อย่างไรบ้างศอกใช้อย่างไรบ้างก็จะไปรวมอยู่ในทักษะแม่ไม้มวยไทยเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนเราสองคนนี้แสดงให้พวกเราดู
1: ในอดีตมวยไทยไม่ได้มีการใส่นวมนักมวยสามารถใช้มือในการต่อสู้มวยไทยจึงต้องใช้ชั้นเชิงในการต่อสู้มากกว่าการใช้กำลังจนเกิดเป็นท่ามวยต่างๆมากมายการจะใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างชำนาญนั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนเบื้องต้นในการใช้หมัดเท้าเข่าและศอกได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเรียนรู้ศิลปะการหลบหลีกหมัดและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้การจะใช้ศิลปะแม่ไม้

0: ไทยได้อย่างชำนาญนั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนเบื้องต้นในการใช้หมัดเท้าเข่าและศอกให้คล่องแคล่วเพื่อเรียนรู้ศิลปะการหลบหลีกหมัดและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได
1: ้เจ๋งสุดยอดเลยภูมิใจในความเป็นไทยมากเอาเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยเอ๊ะมีขอบคุณด้วยน้องๆนี่เรียนมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับชุดนี้ก็เป็นชุดฝึกทักษะพวกนี้ต้องเรียนพิเศษหน่อยต้องเรียนพิเศษก็อาจจะมาฝึกเสาร์อาทิตย์บ้างตอนเย็นบ้างแล้วก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ทั้งสองคนใช้เวลานานอาจจะเป็นปี2ปีได
1: ้นี้ขอถามเรื่องการเรียนด้วยเชื่อว่าน้องๆทั้งสองคนนี้เมื่อมาฝึกเขาจะมีสมาธิดีขึ้นผลการเรียนก็ดีขึ้นตามลำดับ
2: เรียนใช้ได้ครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกเราไม่ได้เน้นว่าเอาไปต่อยมวยไม่ได้ไปอดหลับอดนอนหรือว่าเช้าจะต้องมาวิ่งเป็นนักมวยอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็พอซ้อมมวยว่าเขาก็เหนื่อยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาซ้อมมาปกติแล้วก็แสดงทักษะโชว์แล้วก็เรียนหนังสือตามปกติ
1: เด็กเลทเท่าไหร่ครับ
3: 3.5
1: นี่เป็นไงล่ะโอ้โหการกีฬามันช่วยทำให้ฝึกการโฟกัสสมาธิด้วยนะ
0: หนุ่มน้อยทั้งสองคนนี้นับเป็นตัวอย่างของการฝึกฝนมวยไทยมาอย่างต่อเนื่องนอกจากไม่ทำให้การเรียนตกต่ำแล้วมวยไทยยังสร้างโอกาสดีๆในชีวิตให้กับพวกเขาอีกด้วยค่ะ
4: ผมฝึกมาตั้งแต่8ขวบครับมวยไทยไว้ป้องกันตัวครับต่อยแถวล้มก้าวครับแล้วก็โชว์แต่ละทีครับผมจะมีโอกาสไปโชว์ที่ญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ครับ
5: ผมเล่นมวยไทยมา7ปีแล้วครับมวยไทยป้องกันตัวได้ครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปสิงคโปร์ครับไปสิงคโปร์มา2รอบถ่ายทอดสดทั่วโลกครับโชว์พอโชว์เสร็จฝรั่งเขายืนตบมือนานเลยครับผมคิดว่าเขารู้สึกแบบภูมิใจครับผมก็ภูมิใจด้วยที่ได้ไปโชว์
2: หลังจากที่เราได้ฝึกทักษะเบื้องต้นไปแล้วการใช้หมัดเท้าเข่าและศอกนะครับคราวนี้เราก็จะเอาหมัดเท้าเข่าและศอกมารวมกันนะครับมารวมกันและก็เป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าคีตะมวยไทยนะครับหรือแอโรบิกมวยไทยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงนะครับเพลงเกี่ยวกับไทยๆของเราแล้วเราก็ใช้ท่าที่เราเรียนมานะครับมาเต้นนะครับเพื่อเป็นการออกกำลังกายในอีกรูปแบบหนึ่งพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเต้นกันได้เลยนะครับปรบมือตัวเองนะครับ
6: ชีฟทำความเคารพ
7: มือบังว่า
6: เตรียมบ้านหนักสะกดทับอักษุสู้ลบ
8: สอง
0: แม้ไม่ได้มีเป้าหมายในการสอนให้เด็กๆนำวิชามวยไปสู้รบตบมือกับใครแต่การที่พวกเขาได้มาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่สำนักศิลปะมวยไทยวัดธาตุทองในวันนี้นอกจากจะได้ฝึกสมาธิแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่ดีด้วยค่ะที่สำคัญคือการได้เห็นคุณค่าของศิลปะการป้องกันตัวที่มีมาแต่โบราณของไทยรวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปอีกด้วยค่ะ

เด็กๆเก่งมากเลยทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งนักเรียนในวันนี้นะทุกคนเนี่ยรักความเป็นไทยมากขึ้นเลยใช่ไหมเราก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยน้องใหม่นี่เขาก็ได้เรียนนะคะขอชมเชยชื่นชมทุกๆคนเลยนะคะรายการของเราวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะลากันไปก่อนเลยดีไหมนะสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่จะพาเด็กๆและคุณแม่มาที่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครซึ่งทริปนี้นะคะเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญและก็จะได้ลงเรือด้วยค่ะซึ่งนี่เป็นโอกาสที่หายากมากสำหรับเด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่นะคะวันนี้เนี่ยเรามีชาวคณะเด็กๆแล้วก็คุณแม่นะคะที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะว่าชุมชนชาวมอญในประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเราทุกคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาอยู่กันยังไงแล้วก็เด็กๆอยากรู้ไหมว่าเขาปั้นดินแบบโบราณกันยังไงอยากรู้ไหม
2: ปั้นเป็น
1: โอ้ปั้นเป็นด้วยนะโอ้แล้วอยากรู้ไหมว่าขนมชาวมอญเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอยากรู้ไหมแล้วใครรู้บ้างคะว่าคำว่าสวัสดีค่ะเนี่ยภาษามอญเขาพูดว่ายังไงบ้าง
2: สวัสดีฮะ
1: สวัสดีฮะจะใช่หรือเปล่าเราต้องไปสืบค้นเรื่องนี้กันนะคะถ้าใครพร้อมแล้วเย่หนึ่งสองสามเย แล้ววันนี้นะคะเด็กๆกรุงเทพก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องของการลงเรือค่ะเป็นอย่างแรกที่เราต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าสำหรับเราแล้วถึงแม้ว่าเราจะอยู่กรุงเทพแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาค่ะใครทายสิว่าค่าเรือเนี้ยกี่บาท
2: 2บาท
1: 2บาท
2: 5
1: บาท20บาทคำเฉลยคือเท่าไหร่คะ2บาทเก่งมากผมเอาให้หน่อยเกาะตรงนู้นเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะเกร็ดเป็นเกาะนะลูกเป็นเกาะไม่ใช่แผ่นดินเป็นเกาะอยู่ตรงกลางน้ำมันจะมีน้ำล้อมรอบเลยเป็นเกาะเห็นเปล่าไม่มีถนนเชื่อมนะไม่ได้มีดินแดนไม่ได้มีแผ่นดินติดกับฝั่งกรุงเทพอ่ะฝั่งนี้คือเกาะเกร็ดฝั่งนู้นคือกรุงเทพ
0: เกาะเกร็ดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องดินเผาเพราะฉะนั้นสินค้าที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือเครื่องปั้นดินเผาโดยมีพระเจดีย์มุเต่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดแห่งนี้ค่ะ
1: วันนี้เรามาเกาะเกร็ดนะคะเราจะมาพบคุณครูคนนึงเป็นคุณลุงใจดีที่จะสอนพวกเราว่าเกาะเกร็ดนี่มันเป็นอะไรยังไงเพราะว่าที่นี่ก็คือห้องเรียนห้องเรียนไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาเรียนรู้ด้วยนะว่าเกาะเกร็ดนี่มันเป็นยังไงเราไปพบกับคุณครูกันเลยค่ะมาทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณลุงอะไรคะคุณลุงสุรัตน์นะคะเด็กๆคุณลุงสุรัตน์จะมาสอนเรื่องอะไรบ้างคะวันนี
3: ้ก็ประวัติความเป็นมาของเกาะเกร็ด
1: เอาประวัติความเป็นมาของเกาะเกร็ดนะ
3: ทำไมถึงเป็นเกาะ
1: ทำไมถึงเป็นเกาะโอ้ใครอยากเห็นรูปร่างหน้าตาของเกาะเกร็ดบ้างว่าเป็นยังไงอยู่ข้างหลังนี้แล้วนี
3: ่
1: ใช่ไหมคะอันนี้คือแผนที่เกาะเกร็ด
3: เดิมทีเกาะเกร็ดเนี่ยก็เป็นแผ่นดินติดกับฝั่งอำเภอปากเกร็ดมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านนะฮะแต่ว่าจะอ้อมมาไกลนะครับแล้วก็มีการขุดคลองลัดที่น้องๆข้ามเรือมาสักครู่นะ
1: คือคลองนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: อ๋อนี่คือคลอง
3: คลองเล็กๆกว้างแค่12เมตรเอง
1: แล้วก็ใช้มือขุดเอาเหรอฮะ
3: ก็จะมี
1: เป็นเครื่องขุดใช้มือขุด
3: นะสมัยก่อนปี2200นะฮะในกรุงศรีอยุธยานะครับมีการเกณฑ์คนว่าขุดคลอง
1: สมัยอยุธยาคะอ๋อมีคำถามแล้วนะ
3: พอกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางเนี่ยก็ทำให้คลองเล็กๆอ่ะถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพังเรื่อยๆจนกว้างถึงปัจจุบันนี
1: ้นี่
3: แล้วก็เป็นเกาะที่เด่นชัดขึ้นมาแล้วก็มีชาวมอญมาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนะฮะแล้วก็สมัยรัชกาลที่1และรัชกาลที่2แล้วเข้ามาอยู่ที่เกาะเกร็ดนี
1: ้อุ๊ยอยากรู้จังเลยเขาพูดภาษากันยังไงเดี๋ยวไปพาไปเรียนภาษาได้มั้ยคะ
3: ก็เล็กๆน้อยๆได้ฮะอย่างถ้าเราเจอกันทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เมียเงยละอ้าว

0: เมียเงินละเอา
1: อุ๊ยอุ๊ย
0: จะสำเนียงจะไม่เหมือนใคร
1: อีกทีสิสวัสดีพูดว่าไงนะคะ
0: เมียเงินละเอา
1: ไหนลองพูดซิ1 2 3เมียเงินละเอาขอบคุณนะคะ
0: เติงกุล
1: เติงกุล1 2 3เติงกุลเติงกุลแปลว่า
2: ขอบค
1: ุณถ้างั้นตอนนี้เราขอบคุณคุณลุงกันไหมคะแล้วเราไปเดินทางต่อการพูดแบบภาษามอญนะว่าเติงกุล1 2 3เติงกุลขอบคุณมากนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อเกาะเกร็ดเกาะเกร็ดแปลว่าอะไร
2: เพราะมันมีเกร็ดเยอะ
1: มีเกร็ดเยอะ
0: ไม่ใช่อ่ะเกร็ดแปลว่าลำน้ำเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่างลำน้ำใหญ่สายเดียวกันคือเราจะมีคลองที่นั่งเรือข้ามมาสักครู่เนี่ยสมัยก่อนเป็นคลองเล็กๆไงแล้วขุดคลองเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดียวกันฮะให้มันจบกันแค่ตรงนี้คลองเนี้ยเรียกว่าเกร็ดหรือเตร็ดนะฮะแล้วที่นี่ก็เป็นตั้งเป็นอำเภอปากเกร็ดตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ขึ้นเป็นตำบลเกาะเกร็ดเพราะว่าสภาพพื้นที่มันเป็นเกาะนะฮะ
1: โอเคเข้าใจแล้วขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผม

0: นนี้นะคะคุณแม่หนึ่งก็กำลังแปลงกายร่างเป็นคุณครูค่ะเพื่อที่จะพาเด็กๆไปรู้จักกับเรื่องของดอกไม้กินได้ค่ะ
1: เนี่ยดอกอัญชันเนี่ยก็ในพื้นที่มีเยอะที่นี่เป็นพื้นที่สวนฮะที่นี่ดอกใหญ่ฮะ
2: นี่กล้วยไม้อะมุกใครจะคิดว่ากล้วยไม้กินได้ลองชิมสิคะคุณป้าอนุญาตลองชิมนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
3: ฉันขอซื้อ
2: สักซื้อ
3: หนึ่งตะคงเอาแบบรวมกันได้ไหมสิบค่ะ
2: นี่ค่ะเอารวมไว้เลยลูก
1: รวม
3: อย่างละนิดอย่างละหน่อย

0: เด็กๆคะตรงนี้เขียนว่าอะไร1 2 3
1: ครูบ้าน
0: บ
1: ้
0: านบ้านอะไร
1: บ้านบ้านเกล็ดตำบลเกาะเกล็ด
0: แล้ววันนี้เด็กๆจะได้ดูการทำขนมอะไรบ้างคะ
2: ก็ว่าวันนี้จะมีพวกขนมมงคลจ่ามงกุฎทองเอกเสน่ห์จันทร
0: ์จ่ามงกุฎทองเอกเสน่ห์จันทร์พวกนี้ไม่ใช่ขนมไทยเหรอคะ
2: เป็นขนมไทยเป็นขนมชาววังเนี่ยคือจ่ามงกุฎถ้าคนนี้ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์จากพระมหากษัตริย์สมัยก่อนคือคล้ายๆว่าได้รับเรื่องท่านก็จะใช้จ่ามงกุฎเนี่ยเป็นขนมมงคล
0: อยากด
3: ู
0: จ
3: ัง ค่ะก็ม
0: ี
3: เล็กๆนะคะ
0: ทำอะไรอยู่อะคะ
3: ที่บ้านก็ทำจากมงกุฎเป็นน้ำดอกอย่างเดียวที่เป็นลัก
0: มีอะไรให้ดูบ้างคะ
3: ก็มีสีดอกเข้าดอกให้ดู
0: จ้ะเข้าไปดูได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: เด็กๆชั้นไหนลูก
4: รองเท้าให้เรียบร้อยนะคะ
2: อันนี้เลยหรอ
5: สำหรับการทำขนมจ่ามงกุฎนะคะเป็นขนมที่มีกรรมวิธีที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก็คือขั้นตอนที่1การทำฐานฐานนั้นทำจากแป้งสาลีกับไข่ไก่นำมานวดใส่แม่พิมพ์และอบให้เป็นฐานดอกค่ะและส่วนที่2คือส่วนตัวเนื้อขนมเนื้อขนมทองเอกนั่นเองค่ะทำจากแป้งสาลีกะทิไข่แดงและน้ำตาลค่ะและส่วนที่3นะคะก็คือเมล็ดแตงโมหรือที่รู้จักก็คือเมล็ดก๋วยจี้กระเทาะเปลือกออกและนำไปคั่วให้สุกกับน้ำตาลจากนั้นจึงนำมาติดที่ฐานขนมค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปอบกับควันเทียนซึ่งเป็นขั้นตอนที่4

0: และสุดท้ายก็นำมาปิดทองด้วยทองคำเปลวเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนับว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนแต่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความประดิษฐ์ประดอยของชาวมอญซึ่งสอดแทรกด้วยวัฒนธรรมอันเพียบพร้อมของความเป็นไทยนั่นเองค่ะ
1: ค่อนข้างสูงค่ะง่ายใช่เป็นของนำเข้าค่ะเพราะว่าบ้านเราไม่มีกะทิอย่างที่ถือหมายถึงแม่กะทิเปลือกสีดำที่เราจับทานมาเป็นอย่างนี้นะคะ
2: ให้เด็กดูซิแ
1: ท่งแล้วก็เป็น
2: เคยเห็นไหมกะทิบ้างที่สีดำๆอ่ะเปลือกแข็งๆใช้ฟักกัดอ่ะข้างในมันจะเป็นอย่างนี้แต่นี่คือต้องซื้อมาเป็นสำเร็จรูปเลย
1: คือสำหรับขนมประเภทนี้ก็มีอย่างนี้ค่ะไม่ได้ใช้อย่างที่บอก
2: เอาไปทอดก่อนเลย
1: ไม่ค่ะกวาดกับกระทะจะเตาถ่านไฟอ่อนจากดิบๆเนี่ยจะสุกคือสำคัญของจ่ามูกุดก็คือการฝัดเม็ดแตงจากดิบให้สุกแล้วมีเกล็ดน้ำตาลติดและรายละเอียดก็คือต้องทำจานดอกแล้วปิดดอกแบบนี้เพื่อจะเป็นฐานของดอกแล้วถึงจะมาใส่เนื้อขนมเนื้อขนมตัวนี้ก็คือเนื้อขนมของทองเอกเอาเนื้อทองเอกมาใส่เนื้อทองเอกมีแป้งสาลีกะทิไข่แดงของไข่ไก่น้ำตาล
3: อย่างนี้ก็เก็บได้ไม่นาน
1: นานค่ะเป็นเดือนค่ะเพราะว่าไม่ใส่ค่ะเพราะว่าในหนึ่งส่วนเนี่ยอันนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงถ้าอยู่ในตู้เย็นก็เป็นเดือนๆนะคะเราพร้อมที่จะใช้เมื่อไหร่แล้วก็ออกมาจากตู้เย็น
2: ขออนุญาตให้ปิดชิมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เด็กใครอยากชิมบ้าง
1: ใครอยากชิมบ้างอ
2: ยากชิมยกมือ
1: หวานนะคะน้อยๆหวานหอม
3: แล้วสีคุณต้องใส่สีผสม
1: ก็ต้องแต่งแต่งด้วยสีผสมอาหารแล้วก็ต้องแต่งเองเพราะคุณสมบัติของแป้งสาลีเนี่ยแป้งสาลีจะค่อนข้างหนึบแป้งสาลีจะไม่หอมนะคะต้องใช้วิธีแต่งเองแต่โบราณต้องอบค่ะถ้าเราทำตามวิธีโบราณคืออบแป้งด้วยเทียนอบนะคะแล้วเวลาเราควรใช้กะทิเนี่ยต้องคั้นกะทิด้วยน้ำลอยดอกมะลิเพื่อทุกอย่างน้ำที่ใช้กับตัวกะทิต้องใช้ความหอมของเทียนอบเป็นหลักเพื่อจะได้ดับกลิ่นของแป้งสาลีค่ะ
2: เนี่ยหอมมากเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นแป้ง
1: อันนี้แป้งสาลี
2: แล้วแม่มันหอมมันมีขนมอบไอ้กลิ่น
1: ใช่ค่ะทำเหมือนแป้งพายค่ะคือใช้ไข่ไก่นวดกับแป้งสาลีค่ะแล้วก็มาใส่พิมพ์คือกล้วยตะไลอบให้เป็นจานดอกค่ะ
4: ไม่มีรสแต่ว่ามีกลิ่นนะสังเกตดู
1: เพราะว่าตัวฐานดอกนี่ต้องจืดเม็ดแตงนี่ก็ต้องหวาน
4: นี่ด้วยอ๋อไม่ต้องจะหวานหวาน
1: ค่ะไม่จะหวานแล้วก็ตัวแป้งหวาน
5: เราต้องโรยน้ำเชื่อมต้อง
1: โรยน
5: ้
1: ำเช
5: ื่อ
1: มเป็นตลอด
3: ที่นี่มีเทียนออกอยู่ไหมคะ
1: อ๋อมีค่ะ
3: ขอให้เด็กๆกินหน่อยได้ไหมคะ
6: เทียนอบมันจะหน้าตา
3: เป็นแป้งไ
6: ทยเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ
1: หอมก็เป็นลักษณะโค้งงอๆค่ะแล้วก็ต้องมีกลิ่นเทียนอบจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
2: อุ้ยไส้กรอกป่ะเนี่ยหรือเปล่าไส้กรอกป่ะเด็กๆ
1: จะหอมเวลาจุกค่ะถ้าไม่จุกก็ไม่หอม
2: สมัยคุณยายทำขนมให้ทานตอนเด็กก็จะมีกระป๋องขนมปังกรอบสมัยก่อนเป็นที่เขาจะใส่กระป๋องแล้วก็เราจะเอาขนมเนี่ยใส่ไปในใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เอาเกลียวติดไว้ข้างบน
1: ส่วนสำคัญที่จะทำให้ขนมตัวนี้สวยและสมบูรณ์แบบก็คือต้องผิดด้วยทองคำเปลวค่ะทองคำเปลวก็ต้องเป็นทองคำแท้นะคะทองวิทยาศาสตร์ทานไม่ได้นะคะถ้าทองคำแท้ทานได้ค่ะทองถือเป็นยาอย่างนะคะทองคำเปลวจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อทองคำเนี่ยจะอยู่ข้างในแบบนี
7: ้รสชาติเป็นไงบ้างลูก
8: หวาน
7: ใช่ไหมคะหอมไหม
9: หอมค่ะ
7: หอมเหรอคะเคยเห็นไหมเคยกินมาก่อนไหมเนี่ย
9: ไม่เคยกินเลยค่ะ
7: เป็นของแปลกใช่ไหม
9: ใช่ค่ะหนูก็เลยไม่ค่อยทานเท่าไหร่
10: หวานก็อร่อยดี
11: ชอบไหม
10: อร่อยไหมคะ
11: อร่อย
10: ไม่ต้องหลอกนะไม่อร่อยหรอก
11: อร่อยอร่อย
7: ชิมหน่อยชิมดม
11: จะไม่กินก็จะเก็บเอาไว้กิน
7: เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะมันสวยใช่ป่ะสวยจนไม่อยากชิมเลยใช่ไหม
11: ใช่
7: เป็นไงอะคะ
11: ตอนหิวจะได้กิน
7: อ๋อเก็บไว้กินตอนหิวงั้นแม่กินได้ไหม
11: ไม่

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ
การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน2 a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิว Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิว0 Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับ
โดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin θ เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin θ หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่หรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่า

าดหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้10คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4

0: 3308จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
1: โห
2: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่า

เป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่

0: และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้าน้องมิ้น
3: คะ
2: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
3: ยังไม
2: ่
3: ได
2: ้
3: ทำ
2: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
0: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็น
4: การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
0: 3. สิทธิในการพัฒนา
5: สิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
5: ตัวอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
6: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
7: ตลกเนาะ
8: ตลกมากเลยอ่ะ
7: ดีโพสต์เลย
6: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
8: ตลกมาก
9: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
8: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
9: น
8: ี่
9: เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
8: เออจริงด้วยอ่ะ
6: อ๋อจริงด้วย
0: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
10: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: dialogue would be very useful in making us more aware of what we can do. All right. Okay. If no one else has a blog name or post or anything to share, I hope that you do. Oh, do I hear something?
1: Chiang Mai, just wanted to jump in here and to say that there was one idea to do a blog on kids' attractions. And really, it's about having kids post what interests them. This would be high school kids, M1 to M6. And again, the first post would be, again, what is the most current the topic, theme, or trend, I guess.
0: Thank you. That you're following what you were saying earlier, that it allows us to see what students are thinking or what they like. So the title of Kids Attractions, right? What attracts you, or what do you want to learn, or what do you like? Thank you. All right. So as we move on, and I hope that you do take these blog ideas and put them concretely into your own blog and share them somehow, like Facebook, right? We all have the address. Or even just emailing it to me, and I can post it on Facebook for you. So now comes toward the end of our session, and us thinking of unlocking our students' voices. What have you gained from the session, not just from today, but last session, session before that, this whole series? And what new ideas can you implement, or what new activities can you try with your students to help them unlock their voices? I would like you to keep thinking about this and not be afraid to share it with everyone, because the exposure to everyone's ideas would greatly help us in making our lessons and making our students' voices stronger. All right. And one last question for you to think about when it comes to unlocking your students' voices. Who do you think holds the key?
2: Okay. ก็ภาพสุดท้ายนะคะก็น่าประทับใจนะคะ Who holds the key นะคะถ้าท่านอาจารย์ยังถือกุญแจไว้ก็อาจารย์ก็ปล่อยมือได้นะคะแล้วก็เปิดล็อกซะนะคะให้โอกาสนักเรียนเรานะคะเขาจะเรียนรู้ได้ถ้าเขาได้รับโอกาสนะคะแล้วก็จากเซสชั่นทั้งหมดนี้นะคะในชุดการอบรมครั้งนี้ Unlocking Learners Voices เราก็พยายามหากิจกรรมแล้วก็เทคนิควิธีที่จะช่วยให้เราเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็จากแล้วก็อาจารย์เชนแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้และทุกๆคนนะคะก็หวังว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะได้นำสิ่งที่ได้รับนะคะประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้เนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายที่อาจารย์เชนแนะนำถึงบล็อก2บล็อกนั้นนะคะทั้ง Edu บล็อกแล้วก็ Kid บล็อกนะคะหรือ iEarn ก็ตามนะคะอาจารย์นำไปใช้ได้ลองทดลองดูแล้วก็ได้ความเห็นว่ายังไงนะคะหรือว่าลิงก์เข้ามาโดยที่ส่งลงมาที่ Facebook ของเราเรามี Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้อีกทีนึงนะคะเราก็ยังติดต่อกันผ่าน Facebook ได้ตลอดเวลาแม้ว่าอาจารย์จะจบการอบรมไปแล้วนะคะสำหรับการอบรมในชุดครั้งนี้นะคะชุดการอบรมครั้งนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็จะเป็นพิธีปิดนะคะซึ่งจะมีการมีพิธีปิดโดยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านขอนแก้ววัชรไทยได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นพิธีปิดการอบรมนะคะการอบรมภาษาครูภาษาอังกฤษในชุด Unlocking Learners ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะสำหรับในช่วงแรกที่ฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนครูที่เข้ารับการอบรมนะคะใน3ไซส์นะคะตั้งเริ่มที่กรุงเทพนะคะเป็นผู้กล่าวขอบคุณค่ะเชิญค่ะ
3: On behalf of the participants, I would like to thank Mr. Khwan Kaew Wacharothai, Chairman of the Distance Learning Foundation, Associate Professor Naraporn Chan Ocha, and all our lecturers for the six-session training course, which was well

0: Concerning Foundation and TOT for the honor of participating and partnering with you in this outstanding teacher professional development program. We think that the investment in the Thai teachers of English will go a long way to strengthen the capacity of the teachers to assist their students with learning English better and faster, and will help the students to be better competitors in the new ASEAN community when ASEAN opens up and there's a more mobile workforce. I'd like to share with you an experience that I recently had when I went to Vientiane, to Lao Tisol. I was there, and also there were members from Thai Tisol attending as well. But what I was most moved by was the fact that several Lao teachers came up to me and said, "Damon, we've seen you on TV." And I kind of went, "When have I been on Lao TV?" And because I hadn't really been there very much, and I thought, who's following me around? It was, they saw me on this program. And so your Distance Learning Foundation program is reaching into Laos, and I've had similar experiences in Vietnam and Burma as well. And so I think that this program is not only reaching Thai teachers of English, but you're reaching ASEAN teachers of English, and so you're strengthening the capacity for English teachers in ASEAN to do a better job. And I applaud you for that, and thank you very much for doing that. Kunina and I look forward to partnering with you on another series if you're interested, and working with you even more. So we'd like to thank you very much for letting us be a part of this to help teachers open and enter student voices into the world. Thank you.
1: Thank you very much, Kun Damon, for very sweet words. And I would like to invite ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะท่านดร.มนชัยนูทรงนะคะในฐานะที่ท่านให้การสนับสนุนรายการอบรมนี้มาตลอดนะคะได้กรุณากล่าวสักเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับท่านขวัญแก้ววัชโรไทยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาท่านรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคุณดามอนแอนเดอร์สันนะครับจากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับท่านอาจารย์ผู้สอนนะครับทั้งที่อยู่ในห้องประชุมนี้แล้วก็ที่อยู่ที่หัวหินนะครับและเชียงใหม่นะครับรวมทั้งท่านที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่กล่าวนะครับท่านที่เหลือที่อยู่ในประเทศทั้งหมดผมขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีปิดนะครับโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใน 2554-2555 ซึ่งเป็นรุ่นที่2นะครับผมขออนุญาตเรียนว่าในฐานะของพนักงานและผู้บริหาร TOT เรารู้สึกภูมิใจนะครับที่ TOT ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการนี้นะครับทั้งในแง่ของสถานที่ทั้งในแง่ของเรื่องของโครงข่ายนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่า TOT ถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับ TOT ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมในส่วนของภาษาอังกฤษอย่างเช่นหลักสูตรนี้นะครับหรือหลักสูตรอื่นๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์นะครับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งหลายที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้เนี่ยจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมนะครับซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆเมื่อสักครู่ฟังผมก็ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าท่านได้รับสิ่งที่เป็นไปตามจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ขออนุญาตเรียนในระดับสุดท้ายว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนจะสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนงานของมูลนิธินะครับก็บริษั

0: TOT ก็ยินดีที่จะสนับสนุนในทุกๆรูปแบบนะครับขอบคุณครับ
1: สำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะก็หวังว่าท่านจะติดตามรับการอบรมของเราต่อไปค่ะทั้งรับชมแล้วก็มาเข้าร่วมการอบรมนะคะในครั้งต่อไปโดยที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการอบรมด้วยวิธีประชุมทางไกล ระบบวิดิทัศน์หลักสูตร Establishing a Culture of Achievement โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชน Welcome you all to the English Language Teacher Training Program via video conference

0: under the title Establishing a Culture of Achievement with generous support from the American Embassy Bangkok, TOT Public Company Limited, Distance Learning Foundation, Wang Krai Kang Wun School, and Rajaprachanukraw School 39 in Narathiwat. May I now invite Ms. Panisara Loxton, Assistant to the Director of the Regional English Language Office of the U.S. Embassy to give an opening remarks, please.
1: Swadika. Kun Sopon De Suwan, Executive Vice President Operation, President TOT Public Company Limited, Ajahn Wiwat Roy Sikun, sorry, Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3, Associate Professor Narapon Jan Ocha, Vice Chair, Distant Learning Foundation, and our honored teacher trainer, Dr. Marty Anderson. Speaking on behalf of the Director, Mr. Damon Anderson, Regional English Language Office, U.S. Embassy Bangkok, who is now in Cambodia taking care of the visit of the U.S. Secretary of State, Clinton, in Cambodia. We would like to extend our gratitude for the Kai Corporation of the Royal Thai Distance Learning Foundation, TOT Public Company, Wang Krai Kang Wun School, Hua Hin, and Rajaprachanukraw School in Narathiwat for your active involvement in organizing this English teacher training program. We are honored to have Professor Dr. Marty Anderson and Professor Sharon Sanchez to share with us their expertise in developing English as the foreign language teachers training program with our Thai English teacher and educator around the country and within the region. As fast approaching of the new regional community of ASEAN, this teacher training program, Establishing a Culture of Achievement, Multi-Literacies in the ELT or English Language Teaching Classroom, will be of great importance. A culture of achievement will require our citizens to be critical thinkers, not just followers of opinions. It will take more than surface proficiency to parroting answers. We will need to develop citizens who can engage in critical dialogues, to know how to answer questions, how to ask questions, to know how to work smarter, to solve and find solutions to problems in a new collaborative ways. Our Regional English Language Office, U.S. Embassy Bangkok, is proud to be a part of an innovative team under the kindness of His Majesty the King's Project. We treasure the team effort and thank you for your kind cooperation.
0: Thank you, Kun Panisara. May I now invite Mr. Sopon Nesuwan, Acting Vice President, TOT Public Company Limited, to give an opening remarks. ค่ะ เชิญค่ะ คุณ สุพล
2: รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินและโรงเรียนประชานุเคราะห์ราชประชานุเคราะห์39อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสรวมถึงครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์พ.ศ. 2555ถึง2556หลักสูตรที่1อีกครั้งในวันนี้บริษัท TUT จำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมครูด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์หรือระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการสังคมเนื่องจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมระดับชาติที่มีความพร้อมทั้งด้าน เทคโนโลยีและบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอบรมครั้งนี้ได้เชื่อมต่อสัญญาณไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งบริษัททีโอทีได้มอบอุปกรณ์ครบชุดและจัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกด้านสัญญาณการเชื่อมต่อระบบวีทัศน์และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และการให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่เทคนิคของโรงเรียนเมื่อเดือนเมษายนพ.ศ.2555ทำให้โครงการการอบรมของมูลนิธิเป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้นกับผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้ในอาชีพของทุกท่านได้ดีเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณค่ะท่านโสภณ May now invite Mr. Vivat Roy Sukun, Deputy Director, Narathiwat Primary Educational Service Area 3, Narathiwat, to give an opening remarks. เรียนเชิญอาจารย์วิวัฒน์ โรยสกุลได้กรุณากล่าวสักเล็กน้อยค่ะ
3: ครับเรียนผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านกับผมนายวิวัฒน์ โรยสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต3ในฐานะผู้แทนโรงเรียนในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและบริษัท TOT จำกัดมหาชนที่ได้คัดเลือกให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางของการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์พุทธศักราช2555ถึง2556ในหลักสูตรที่1อันหนึ่งเนื่องเป็นการสนองพระราชประรบในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการปรับปรุงวิธีการสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าถึงการอบรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไปขอขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณค่ะ May I now speak on behalf of Khun Khwan Kaeo Wacharothai, the Chairman of the Distance Learning Foundation.I'd like to welcome you all again to the Distance Video Conference Teacher Training Program for English Teachers on Establishing a Culture of Achievement. This is another collaboration between the Distance Learning Foundation and the Regional English Language Office of the U.S. Embassy, with generous support of TOT Public Company Limited, Wang Kai Gang Wan School, and Rat Prachanukhra 39 School, Narathiwat.I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible, especially Mr. Damon Anderson, Director of the Regional English Language Office, U.S. Embassy, who could not possibly be here today. Thanks to Dr. Margie Anderson and Ajahn Sharon Sanchez regarding academic contribution.My thanks also go to the staff of TOT, GLF Hua Hin, for their technical support, and to all moderators in all three sites, Ajahn Usama Narathiwat, Ajahn Wari, and Ajahn Andy, Rongrin Wang Kai Gang Wan School, Hua Hin, and Associate Professor Chaliao Si Phibun Chun, who is here at the Bangkok site.I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. May I now, on behalf of Khun Khwan Kaeo Wacharothai, the Chairman of Distance Learning Foundation, declare the Distance Video Conference Teacher Training Program on Establishing a Culture of Achievement open. Thank you. And may I now invite Dr. Margie Anderson, educator and teacher trainer,to give her welcome remarks and start her lesson. Thank you.
4: Okay. Sawadika. Good morning, everybody. Look at this beautiful array of people in front of us here in Bangkok. This is amazing. Do you see how many people are here? And I look at our other sites. I'm so delighted to welcome a new group of students, teachers from Narathiwat. Welcome. We see all of the people here. And then our old friends in Hua Hin as well. I'm curious, before we begin, to find out in all the sites if this is your first time to attend one of the teacher training sessions for Distance Learning Foundation. So if this is your first time, please put up your hand so we can see. Wow. And let's look in the distance, yeah. So we have a lot of new participants, which is very exciting for me and for all of us. Thank you to the staff here in TOT in Bangkok who are trying to find seats for everybody who has arrived. For those of you, since so many are new, let me just say a little bit about how we will work. And your friends who've been present before can also help you. But I'll explain a little bit about how we will tend to work, and I'll ask Ajahn Naraporn to translate that so everybody is understanding. We do proceed primarily using English for our medium of communication, but there is translation from time to time that Ajahn Naraporn will provide so that if you're not sure what's going on, she will help to make it a little bit clearer. Also, we'd like to be informal. So if you have a question, feel free to turn to the person who is sharing your table and check with them to see if they understand. Because sometimes things might not be completely clear, so please feel free to ask. There is some amount of lecture, what I'm doing now, just talking, and you're listening, but most of the time you're going to be asked to interact with somebody. So either you turn and you'll work with the person who's sitting beside you, or maybe you'll turn around and work with somebody behind you. So anytime I say, turn to a partner, you know it's time for you not to work by yourself, but to work with somebody else. In that way, we establish a kind of a collaboration. So those are the just initial introductions for the newcomers, if you'd like to say for me. Thank you.
5: ท่านผู้ครอบครมทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งครั้งนี้มีจำนวนมากกว่าที่เราคาดไว้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านแล้วก็การอบรมของเราอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะก็คือว่าอาจารย์มาตี้จะบรรยายนะคะแล้วก็นำเสนอผ่าน PowerPoint นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วก็จะเป็นครั้งคราวก็จะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ช่วยกันทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมคู่กิจกรรมกลุ่มนะคะนี่ถ้าบอกว่า Turn to your partner ก็คือว่าอาจารย์ก็ต้องไปทำงานนะคะช่วยกันคิดช่วยกันเขียนนะคะกับเพื่อนๆข้างนะคะจากข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะคะก็แล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะให้อาจารย์เนี้ยนำเสนอนะคะนำเสนอคำตอบนำเสนอข้อคิดเห็นของอาจารย์นะคะเป็นครั้งคราวก็จะเชิญไปตามไซต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหัวหินหรือว่านราธิวาสนะคะท่านที่เป็นมอดเรเจอร์ก็กรุณาเตรียมนะคะท่านผู้อาจารย์ผู้ที่ทำกิจกรรมแล้วก็มีคำตอบเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็อาจารย์ต้องอาจจะต้องเดินดูนิดหนึ่งนะคะแล้วพอถ้าเราเชิญให้ตอบก็จะได้ทันทีนะคะจะได้ไม่เสียเวลาการถ่ายทอดออกอากาศนะคะค่ะก็การเราอยากให้มีความร่วมมือกันนะคะระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันนะคะทำงานด้วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำค่ะ
4: โอเค thank you so much so now we're going to turn to our topic which again is called establishing a culture of achievementMulti-literacies in the English language classroom. And this is not a new term, but it may be new for you. And I have to confess that as I was developing my materials for this session, I kept finding more and more really interesting things to look into. So if you feel your curiosity a little bit intrigued,are awakened by this topic, if you start looking, you're going to find a lot of really interesting materials. But we're going to move into this now a little bit. by doing your first sharing with a partner. You maybe know a lot about the concept of multiliteracy. You maybe know nothing about the concept of multiliteracy. Either way is okay, or anything in between. But I'd like you to turn to a partner and say, what do you think multiliteracy means? What do you think? And we won't ask you to confess to the whole group, but just a chance for you to talk with somebody. What do you think this subject is all about? Just a couple of minutes quickly, talk to a partner.
5: ค่ะก็อาจารย์มาร์ตี้นะคะก็ดึงคำว่า multi literacy นะคะก็อยากให้อาจารย์คุยกับเพื่อนๆนะคะว่ามันคืออะไรนะคะmulti คำหนึ่งนะคะแล้วก็ literacy คำหนึ่งค่ะหมายความว่าอย่างไรค่ะลองเดาดูนะคะค่ะ
4: โอเค again sometimes when we do a pair share it's very short like thatJust a couple of minutes, just to put out some ideas. Anybody, let's start in Bangkok right now. Would anybody like to offer what they think multiliteracy means? And it's okay. You can be right. You can be wrong. It doesn't matter. What do you think it means? Would somebody like to share? Please, thank you. What do you think?
6: I think it means many kinds of abilities, not only for reading and writing.
4: Uh-huh. Wow, brilliant. There you go. Yes.We're definitely talking about more than just reading and writing. We think about literacy as being a text, right? Let me just see if I can get this next slide up. Okay, typically, literacy, as it's been used in the teaching field and education, we're talking about being able to read things that are written. So like reading the information on this slide.Is classic literacy. But beginning, you know, almost 20 years ago, there are teachers who've been talking about the idea of multi-literacies and turning it into a plural and not meaning just the ability to read different languages as in text, but to read different situations. And just as our colleague here said, it's differentkinds of abilities that we're trying to develop for ourselves and in the lives of our students. So let's take an example to think about that, because it's kind of, if it's a new idea for you, you might be wondering, well, how else can one be literate? So I have a question that perhaps we'll just stick with the Bangkok audience for now, but those of you in the other sites are going to get called upon, so be ready.At some point, but for now we'll just stick with these people who are sitting directly in front of me. What kinds of things did you have to read to use the expanded version of literacy? What did you have to be able to read or understand in order to get here today, in order to make it here? What kinds of things did you have to know or know how to do? Anybody can just call out and I'll repeat so we can all hear. What did you have to read?Or know how to do.
5: ค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้บอกว่า multi literacy คือ different kinds of ability ใช่ไหมคะเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ามีความสามารถในการอ่านนะคะ อาจารย์มาร์ตี้ก็เลยถามว่าอย่างยกตัวอย่างว่าอย่างวันนี้นะคะอาจารย์ต้องอาศัยนะคะทักษะอะไรบ้างความสามารถอะไรบ้างนะคะที่อาจารย์จะอ่านที่อาจารย์จะได้เรียนรู้อะไรสักอย่างนึงค่ะ
4: Yeah, anybody want to be brave? We always require some brave somebody to begin. Somebody with a lot of courage can say something. What did you have to know or know how to do to get here today?
5: ค่ะโดยเฉพาะการที่อาจารย์เดินทางมาถึงสถานที่อบรมเนี่ยค่ะเอาอาจารย์มาที่ยกเป็น specific situation เลยอาจารย์ต้องอาศัยทักษะอะไรบ้างในการที่อาจารย์จะเดินทางมาถึงสถานที่อบรมทั้งที่กรุงเทพที่หัวหินแล้วก็ที่นราธิวาสนะคะนราธิวาสอาจจะต้องมีทักษะมากกว่าของเราบ้างคะเดี๋ยวทางนราธิวาสตอบเตรียมตอบไว้ด้วยนะคะอาจารย์คะ
4: Okay, if somebody calls out one thing, then I will expand upon it. What's something you had to know in order to get here today? A map. Yes, okay, so a colleague. So thank you for being brave a second time. That's wonderful.The idea of I have to know, maybe you had to know how to use the Bangkok bus system because maybe you took a bus to get partly here. Maybe you had to know how to use a SkyTrain which is another kind of literacy to maybe get partway here. Maybe you had to know how the roads were set up and how to drive, where to turn, another kind of literacy. You know, I'll be honest with you, I get around in Bangkok only by public transportation. I don't have a car. So if you were to put me inside a car in Bangkok, I would be very illiterate in the car. I wouldn't be able to find my way because I don't really know how the roads work because I don't do that. But I know how the SkyTrain works. So it's about understanding systems. Even to get up here, you had to understand how an elevator works, another kind of literacy. If you had just come from some very remote place on Earth and you had never seen an elevator, that might be a confusing situation. You would be illiterate around the use of the elevator because you have to know the floor, pushing the button, that the doors are going to close, all right? So this might seem a little bit abstract. Well, the other thing we were discussing this morning, perhaps you were aware that there's a big court decision today in Bangkok, and maybe that influenced the route that you're going to take, because maybe you don't want to be on a specific road because it might be very crowded. You might get stuck in traffic because today is a big day. So all of those things are forms of literacy. And this group called the New London Group, back in 1996, they're called the New London Group because they met in New London, New Hampshire. And they really came up with this idea of multi-literacies, pointing out that in our modern world, we are becoming literate more and more quickly in new ways of understanding the world. And technology is a huge force in that process. A survey that they did recently in the United States said that 93% of teenagers between the age of 14 and 16, 93% have mobile phones. And we don't know exactly what the percentage is in Thailand. But what would you guess of the students in your class who are old enough to have phones? Do most have phone? Everybody has a phone? Half, half? How is it for you? Most, half, half? Okay. Depends. Yeah, different answers. This is an example of another kind of literacy that when I was growing up, we didn't even have mobile phones. Can you believe it? Can you believe there was a time when there weren't these phones? So this New London Group is really talking about how these new literacies are going to influence the way, are already influencing the way our students learn. Not only how they learn, but what they learn. And mobile phone is just one example of that. So let's move on. We use the term a culture of achievement. What do you think? Yes, you want to go ahead?
5: Yeah. ค่ะก็จากที่อาจารย์ตั้งคำถามนะคะว่า what kind of things you have to know in order to get here นะคะก็ได้คำตอบว่าอย่างเช่นว่าต้องมีแผนที่บางท่านเนี่ยเพิ่งมาอบรมเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะก็ต้องหาทิศหาทางหาว่าจะมายังไงนะคะมาที่บริษัท TOT ที่ถนนแจ้งวัฒนาอย่างไรนะคะก็อาจจะต้องรู้ว่าขึ้นรถตรงไหนนะคะลงตรงไหนนะคะแล้วก็แม้กระทั่งว่าขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี่อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็คือ literacy ทั้งนั้นเพราะนั้น literacy ไม่ใช่แค่การรู้อ่านออกเขียนได้อย่างเดียวนะคะรู้ทักษะอื่นๆด้วยในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งนะคะในการดำรงชีวิตซึ่งก็อาจารย์ก็พูดถึง New London Group นะคะลอนดอนตรงนี้ไม่ได้อยู่ในอังกฤษนะคะลอนดอนนี้อยู่ที่นิวแฮมเชียร์ที่อเมริกานะคะ New London Group นี่เขาก็ฟอร์มกลุ่มกันขึ้นมาแล้วเขาก็พูดถึงคอนเซปต์นี้นะคะmulti literacy นะคะว่าเป็นวิธีการใหม่นะคะที่เราจะต้องเรียนรู้มีความสามารถหลากหลายมีหลากหลายทักษะในการที่จะทำความเข้าใจนะคะโลกทำความเข้าใจสถานการณ์ทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ
4: Okay, thank you. So perhaps we want to do a little bit more translation today. I think it's a good idea. Alrighty. So we chose in planning this series to use this term culture of achievement, linking cultural achievement to multi-literacies. And as we progress through the series, hopefully this will become more and more obvious to you why we're talking about it. But I'm going to put the question back to you. What do you think is a culture of achievement? And why would this be important for your students, especially now? As Kunina mentioned, we're always keeping in mind that we're heading towards ASEAN 2015. So why is this important for your students? I'd like you again to chat with a partner for just a couple of minutes, and then we're going to start in Hua Hin to hear some of their comments on what is a culture of achievement, and then we'll go off to Narashiwat and hear from them as well, okay? So just take a minute to brainstorm with your partner, and then we'll start in Hua Hin.
5: ค่ะก็คำถามที่สองนะคะที่อยากให้อาจารย์คุยกันกับเพื่อนอาจารย์ข้างๆนะคะคือ culture of achievement นี่คืออะไรในความคิดของอาจารย์นะคะอาจารย์ลองเดาดูนะคะค่ะแล้วทำไมถึงได้สำคัญสำหรับผู้เรียนค่ะ

0: สมอาเซียนเนี่ยนะคะภาษากลางที่เราจะใช้นี่ก็คงจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแต่ว่าจะมาติย้ำว่าไม่ใช่เพื่อการแข่งขันกันว่าใครจะดีกว่าใครนะคะต้องการใช้ภาษาอังกฤษนะคะในประชาคมอาเซียนนี่น่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะสร้างทุกสิ่งนะคะของทุกประเทศในประชาคมนี้ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จร่วมกันค่ะ
1: Right, so if you were to go on your internet, which is one of the literacies, and if you Google or do a search for multi-literacy, probably the top thing that's going to come up will be this explanation that comes from Wikipedia. Remember, in the past, those of you who've been here before, we've looked at Wikipedia as a place where we can find out information. This series of slides that I have that I'm showing right now,come from the Wikipedia description of multi-literacies, and it comes from this new London group as they're trying to describe what this is all about. So it starts by saying there's changes in the world, especially technological changes. We mentioned the mobile phone previously. We're always talking about internet. And we're going to see a couple of video clips that really talk aboutthese changes, which, depending on how old you are, I'm not going to date myself, but for some of us, it's been quite remarkable if we think about how much change there's been since we were school age. It's mind-boggling. To observe that children who are maybe 2 years old, 3 years old, oftentimes already know how to use a mouse. Click if you have grandchildren, they're already no problem with that.So another kind of a knowledge or literacy. So we have big changes because of technology, globalization, immigration. People are not staying in the same country their whole life many times, or maybe studying abroad, etc. So the root of this idea of multi-literacies is the idea that shouldn't the way students learn in school also change?Does it feel appropriate to keep doing the same thing that we used to do in school?
0: ค่ะอาจารย์มาที่ก็นำเสนอนะคะความหมายของ multi-literacy นะคะจากวิกิพีเดียนะคะซึ่งก็สรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะเกิดขึ้นในโลกนะคะเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยก็เล็กลงทุกทีนะคะโดยเฉพาะความเจริญความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเด็กเล็กๆอายุ 2-3 ขวบก็ใช้เมาส์เป็นแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการเดินทางนะคะซึ่งง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การย้ายถิ่นที่อยู่นะคะ immigration นะคะก็มีเยอะขึ้นนะคะก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าShouldn't the way students learn in school be changed? นะคะว่าการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนนี้ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะคะเพื่อให้รองรับนะคะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะ
1: This is a very provocative question, actually, because teachers, including myself, tend to teach the way that we were taught.That's the model we have in our mind, is how we were taught. But since that time, the world has changed either a little bit or a lot, depending on how long it's been since they're in the classroom. So do we have to think about new ways of teaching? According to the ideas that emerged from this new London group, that we should be taking a more multimodal way of communication. If you look in your handout,There's a slide, maybe two or three from here, that has some vocabulary in it. And you might want to make note of some of these words that might be different than words you've used before. The idea of multimodal is really referring to many different ways of encountering information. So it could be that when I was in school, we read books, and maybe we had discussion.But we did not, at that point, have the ability to use internet or to send a text message to somebody to ask them a question, or to follow somebody on Twitter, right? So these are all new ways of understanding things. The New London Group talked about using different kinds of representation for material, including English. So here we have linguistic, which we're all familiar with as teachers.

0: democracy becomes not abstract, it becomes very real and something that we can think about carefully. And the idea that all of these things will ultimately transform practice. What this means is we as teachers are constantly evolving. If I'm teaching the same way I taught 20 years ago, maybe even using the same worksheet, this is not transformed. This is, I'm doing something out of habit rather than really thinking how to do it.
1: ค่ะอาจารย์ก็ได้อธิบายต่อนะคะว่าการเรียนการสอนนะคะในแบบใหม่นะคะควรจะมีการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้หลากหลายวิธีนะคะในการเรียนรู้แล้วก็ในการสอนด้วยนะคะอย่างเช่นอาจารย์อธิบายถึงคำว่า situated practice นะคะก็คืออย่างสมมติว่าเราให้ที่เมื่อก่อนเรียกเดลค่ะหรือว่า practice เนี่ยเราให้เด็กเนี่ยฝึกภาษาไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะก็คือต้องสร้างสถานการณ์ให้เขาอย่างเช่นว่าถ้าเกิดพบญาติผู้ใหญ่นะคะควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะหรือว่าถ้าพบเพื่อนควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าให้ฝึกHello Good Morning ไปเฉยๆโดยที่ไม่มีสถานการณ์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นคำว่า Overt Instruction ก็หมายถึงการที่ครูก็สอนนะคะและนักเรียนเนี่ยก็ฟังนะคะแล้วก็ซึมซับเอานะคะเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะวิธีที่ตรงไปตรงมาธรรมดานะคะก็ต้องผสมผสานกันนะคะอันนั้นก็น่าจะเป็นแบบเก่าที่เราก็สอนมาตามปกตินะคะส่วน critical framing นะคะก็คือไอเดียของการที่นำ social issues นะคะนำสิ่งที่หัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะรอบตัวนะคะของผู้เรียนเนี่ยเข้ามานะคะอย่างเช่นหัวข้อต่างๆอย่างเช่นเรื่องประชาธิปไตยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสามารถที่จะนำมาให้นักเรียนเนี่ยเป็นทำเป็นสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะฝึกภาษาได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ transform practice ก็คืออาจารย์ก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าเราใช้วิธีเดิมของเรานะคะใช้ชีทที่เราใช้เมื่อ10ปีก่อนนะคะอันนั้นก็ไม่ transform แน่ๆนะคะก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งผู้ที่เป็นครูและทั้งผู้ที่เป็นผู้เรียนด้วยค่ะ
0: And the final the end of this quote is the idea that students which is this is very similar to previous topics we've had we've looked at critical thinking skills maybe some of you participated or saw these programs The idea of students learning to draw on their own experiences to make meaning, to make sense of the world. And this idea of semiotic literacy practices. Oh, it's such a complicated sounding term. It really refers to the idea of being able to read the environment, read symbols, read meaning that might not be in the sense of reading a text. Remember back to the example of what did you have to read to get here? So this idea of I needed to know how the SkyTrain system works. I need to know how an elevator works. This is part of what we're really trying to call upon students to be able to understand things in multiple ways, to be able to actually understand the world around them from a critical perspective so that they can hopefully engage in the world and make positive changes. We want our students to be active in the world, but in order to be active, they have to understand how the world works. So multi-literacy really is asking for this kind of understanding. I'm going to let Ajahn Narpon do a little summary of that, and then I'd like you to turn to your partner on the page that has a list of key vocabulary and just check with each other that you understand what the words mean and feel free to use Thai language if that's easier. That's fine. And then we'll have finally given like a backdrop about multi-literacies and we'll actually get into the rest of the meat for today.
1: ค่ะสำหรับคำอธิบายในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยนะคะควรจะนำประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะมาใช้ด้วยนะคะในการที่จะอาจารย์บอกในการสร้างความหมายนะคะในสิ่งใหม่นะคะคือนำ

ถ้าภาษาเดิมของเราคือสกิม่าใช่ไหมคะที่ว่านำสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มานะคะมาใช้กับสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่มาเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ก็refer ถึง critical thinking skill นะคะซึ่งเป็นชุดหัวข้อนะคะของการอบรมครั้งที่ผ่านมาของเรานะคะซึ่งการทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะเป็นสิ่งซึ่งควรจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นในผู้เรียนนะคะก็ในทำนองเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวมาคิดวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันในสิ่งที่เขาเรียนในปัจจุบันนะก็จะมาให้เขาสร้างความหมายแล้วก็ทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะส่วน semiotic literacy practice นะคะก็หมายถึงการที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะอ่านหรือว่าทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์นะคะหรือว่าการสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นเท็กซ์เป็นตัวหนังสือเสมอไปนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็refer ถึงที่ยกตัวอย่างกันเมื่อกี้ตอนต้นนะคะที่ว่าอาจารย์จะมาถึงสถานที่อบรมเนี่ยอาจารย์จะต้องเรียนรู้ต้องรู้ทักษะมีทักษะมีความสามารถอะไรบ้างนะคะอย่างในกรุงเทพก็คือการอาจจะเช่นการขึ้นรถไฟฟ้านะคะการดูแผนที่นะคะการขึ้นลิฟต์งั้นเป็นต้นนะคะในหัวหินแล้วก็ที่นราธิวาสไม่ทราบมีทักษะอะไรบ้างนะคะที่จำเป็นที่อาจารย์จะมาถึงที่สถานที่อบรมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะแชร์ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าซึ่งถ้าเผื่อว่านักเรียนนี่สามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะมาผสมผสานกับการเรียนรู้เนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในสถานการณ์ในโลกในชีวิตแล้วก็มีความอะไรฮะกระตือรือร้นนะคะแอคทีฟขึ้นในการเรียนรู้ค่ะแทนที่จะเรียนอะไรที่แห้งๆเฉพาะในหนังสือนะคะค่ะก็เรียนรู้ทักษะหลายต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าในหน้าที่เป็น key vocabulary นะคะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะเป็นทุกคำที่อาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์มาร์ตี้อาจารย์มาร์ตี้ได้อธิบายแล้วนะคะคำศัพท์คีย์เวิร์ดพวกนี้นะคะอาจารย์ลองเช็คดูกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าเข้าใจไหมนะคะแล้วมีคำถามอะไรไหมคะเชิญค่ะ

0: how that plays in the online environment. Because as we know, sometimes we think if they say it on television, if they say it on the internet, it must be true. Not necessarily. The third session, which I will be doing, is looking at the gap between cultures, and we'll be looking specifically in the ASEAN realm and how social networking might influence those relationships as a way of thinking about them as a kind of literacy. Then we're going to be doing what we did the last time. So you're going to have an assignment at the end of today that's really going to be due for session four with Shay later in August. So you have more time to think about and get ready. Same thing, the next session, you'll have an assignment that's only due in September. And finally, an assignment that's only due in late September. And Ajahn Shay will be facilitating those. So this will be your opportunity to send in examples of student work, to send in samples of things that you have done, and they will be reviewed in those sessions.
1: ค่ะ อาจารย์ ก็ได้กล่าวว่าเราจะสำหรับโปรแกรมการอบรมหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น6เซสชั่นนะคะเราจะพบกันสุขเว้นสุขนะคะสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นการเนี่ยค่ะที่ได้กล่าวไปแล้วคือแนะนำถึงเรื่องmulti literacies นะคะการใช้เทคโนโลยีนะคะคอนเซปต์เรื่องนี้นะคะเราทำความเข้าใจกันในครั้งนี้เสร็จแล้วพอครั้งที่2นะคะวันที่27กรกฎาคมศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะเราก็จะเน้นหัวข้อcritical reading and assessment นะคะ in online work นะคะแล้วก็พอครั้งที่3นะคะวันศุกร์ที่10สิงหานะคะ bridging the gap between cultures and social networking นะคะก็ culture ซึ่งเราก็จะนำเรื่องอาเซียนเข้ามาตรงนั้นให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ดู social networking ในสาที่เป็นliteracy อย่างหนึ่งนะคะว่าเราควรจะผู้เรียนนะคะควรจะเรียนรู้ทักษะนี้อย่างไรนะคะซึ่งทั้ง3เซสชั่นของอาจารย์มาจี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะสั่งการบ้านนะคะตอนท้ายเซสชั่นทุกครั้งแล้วก็การบ้านของเซสชั่นแรกนี่นะคะก็จะให้นำกลับมานะคะเป็นฟีดแบคสำหรับเซสชั่นที่4ในวันที่24สิงหานะคะซึ่งตอนนั้นจะเป็นอาจารย์นะคะเราก็จะมานำกันบ้านนะคะมาดูกันนะคะมานำเสนอกันแล้วก็คุยกันนะคะซักถามสำหรับการบ้านของวันที่27กรกฎาคมก็จะมานำเสนอในวันที่7กันยานะคะการบ้านของวันที่10สิงหาก็จะมานำเสนอในวันที่21กันยานะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะสำหรับเซสชั่นทั้งหมดมี6เซสชั่นนะคะของชุดนี้ด้วยกันนะคะค่ะอาจารย์เข้าใจนะคะค่ะแล้วก็เราอยากจะให้อาจารย์ลองหลังจากรับฟังนะคะหลังจากได้เรียนรู้จากอาจารย์แล้วเนี่ยก็กลับนำกลับไปใช้นะคะแทรกกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะคือเราไม่ต้องการให้อาจารย์เอากลับไปใช้ทั้ง1ชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์นะคะอาจจะมากเกินไปนะคะอาจจะแค่15นาที20นาทีอาจารย์ลองซิว่าแทรกกิจกรรมอะไรที่จะนำไปสู่การที่ให้ชักจูงนะคะสับสนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน multi literacy ได้นะคะ

ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทาง

0: วม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความ

0: ืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยป ริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการเลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

างของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มามาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชิ

0: ี่นะ
1: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
2: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
1: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
4: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
1: สวัสดี
5: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
1: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
2: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
1: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
4: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
4: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออก

ว่าทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ

0: เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการโหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายมีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่

ป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะฮะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะครับมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะคะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะ
ียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะฮะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะฮะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะฮะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะฮะและอันสุดท้ายนะฮะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะฮะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะฮะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะฮะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: กันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะที่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ย

มีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดลมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ F ซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งนั้นและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการ

0: การและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะเนื่องจากร่องมรสุมครับยังคงพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับคุณหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังนั้นขยับลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ยังคงต้องระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
1: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
2: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
2: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
3: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
0: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
4: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
4: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
0: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
2: ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: เทค1ซีน6คัท1เทค1
1: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
3: ปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6ค่ะเทค1
5: เรียนรู้หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นั้นที่พวกเรารายการยังทำดีตามพ่อสอนได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกว่า10เรื่องที่ผ่านมานั้นสะท้อนให้เราเห็นถึงแง่มุมต่างๆที่มาจากพระราชประสงค์ของพระองค์ในการช่วยเหลือคนไทยจนทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากทั่วประเทศที่น้อมนำหลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นำมาปรับใช้ด้วยความเข้าใจจนเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าคำสอนของพ่อนั้นมีความหมายที่ยิ่งใหญ่และเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะ

ชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องความรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องคำสามคำที่มีคุณค่าและมีความหมายลึกซึ้งที่พระองค์ต้องการให้พวกเราเด็กและเยาวชนไทยนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม

0: ายถึงการที่เราจะเลือกทำสิ่งใดสิ่งนั้นต้องเรียนรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหารักหมายถึงความรักเมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆสามัคคีหมายถึงการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งดีๆที่พวกเราได้รับจากคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ได้เรียนรู้และศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ผ่านการกระทำและกิจกรรมของเพื่อนๆพี่ๆจากทั่วประเทศค่ะอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆจากที่เราได้ร่วมกันเรียนรู้หลักการทรงงานของพ่อทั้งในการดำเนินงานลักษณะทางสายกลางสอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วพระองค์ทรงมีความละเอียดรอบคอบความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยพวกเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนไทยต้องยึดถือแบบอย่างที่ดีในการทำดีตามพ่อสอนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซฟ
2: ก็อยากจะฝากถึงเยาวชนอีกหลายคนนะคะหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวัยนะคะถ้าเรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือว่ากับหลายๆเรื่องค่ะถ้าเรารู้ว่าปัญหานี้นะคะมันแก้ได้ยังไงเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่า

จะต้องรู้รักสามัคคีหมายความว่ารู้จักการอลุ่มอล่วยกันแม้จะไม่ใช่ถูกต้องเต็มที่คือหมายความว่าไม่ถูกหลักวิชาเต็มที่ก็จะต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีอะไรใช้อาจมีสิ่งที่มีอยู่แล้วที่จะใช้ไปได้ชั่วคราวคุณภาพอาจไม่ค่อยดีนักทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ดี 100% แต่ว่าต้องใช้อะไรที่พอใช้ได้ไปไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตรอดได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤาษีดาลัยสวนจิตรลดาลโหฐานพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2534

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: อ่านค่ะ
0: ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจู

0: องรู้ทันป้องกันภัยทางถนนเดินทางปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการขับรถในช่วงเวลากลางคืนนะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าช่วงกลางวันเนื่องจากว่าความมืดจะทำให้เรามองเห็นทางไม่ชัดเจนก็มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะวันนี้ช่วงรู้ทันป้องกันภัยทางถนนเดินทางปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำและข้อควรปฏิบัติในการขับขี่รถในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถช่วงกลางคืนอย่างปลอดภัยดังนี้การใช้สัญญาณไฟเปิดใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางหากเส้นทางมืดมากให้เปิดไฟสูงเป็นระยะและเปลี่ยนเป็นไฟต่ำเมื่อมีรถวิ่งสวนทางมาการเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติเนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การขับรถหมั่นสังเกตป้ายเตือนป้ายบอกทางพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับผ่านทางโค้งทางแยกทางลาดชันและจุดกลับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้การใช้สายตามองให้กว้างและไกลที่สุดโดยกวาดสายตามองเส้นทางให้รอบด้านไม่จ้องจุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลานานเพราะจะทำให้ตาพร่ามัวก่อให้เกิดอุบัติเหตุการใช้ความเร็วโดยขับรถให้ช้ากว่าปกติใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับสภาพการจราจรและระยะที่แสงไฟหน้าส่องถึงและไม่เร่งความเร็วเพื่อขับแซงบริเวณทางโค้งหรือทางขึ้นลงสะพานเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการใช้ช่องทางโดยขับรถในช่องทางซ้ายจะช่วยป้องกันแสงไฟของรถที่ขับสวนทางมาส่องตาและใช้ช่องทางขวากรณีขับแซงพร้อมกลับเข้าช่องทางเมื่อรถอยู่ในระยะปลอดภัย
1: ฝากเอาไว้นะคะคุณผู้ชมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาทางสายตาควรที่จะหลีกเลี่ยงการขับรถในช่วงเวลากลางคืนค่ะเพราะว่าสายตาไม่สามารถที่จะปรับสภาพให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนได้ก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะรู้ทันอุบัติเหตุป้องกันภัยทางถนนเดินทางปลอดภัยแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้อีกวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑลสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพประดนมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งพัทรบิดการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ผิดวิธีการจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติอีกทั้งป่าชายเลนประการสำคัญของพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตรจนเกิดปัญหาดินเค็มและผลผลิตได้รับความเสียหายนำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาเพื่อปักหลักหาที่ทำกินใหม่ด้วยเหตุนี้

ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลผ่านใต้แนวคิดการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลบูรณาการความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับผู้ปัญญาคนในท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้บริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกป่าทดแทนการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่บริเวณแนวคันรวมไปถึงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินทำให้ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนมีพื้นที่ป่าบกมากถึง 11,370 ไร่พลิกภูเขาร้างแล้งกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่รอยต่อเชิงเขากับป่าชายเลนมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนพื้นที่ตลอดชายฝั่งได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสร้างสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่รวมถึง 1,300 ไร่และยังมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลมุ่งเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างบ้านป่าจัดตั้งธนาคารปูไข่ส่งเสริมการอนุรักษ์ปะการังและหญ้าทะเลในพื้นที่กว่า926ไร่ตัวชี้วัดความสำเร็จคือพยูนสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์หวนคืนถิ่นปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีจากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลตลอด32ปีทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 700,000 คนเลยทีเดียวอ่าวคุ้งกระเบนพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนับเป็นรางวัลจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลายครั้งนะคะที่เราจะได้ยินค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ที่มีการติดตั้งระบบก๊าซซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดจากการที่ติดตั้งก๊าซรถยนต์จากศูนย์บริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการใช้อุปกรณ์ระบบก๊าซนะคะที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองค่ะและในส่วนของผู้ขับขี่เองก็สำคัญมากนะคะถ้าหากว่าไม่มีการตรวจสอบหรือว่าดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะในช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยมีคำแนะนำและก็ข้อควรปฏิบัติในการติดตั้งระบบก๊าซที่รถยนต์รวมไปถึงวิธีการเติมก๊าซอย่างถูกวิธีด้วยค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการดูแลรถติดตั้งระบบก๊าซโดยผู้ขับขี่ควรจะนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการอย่างน้อยปีละ2ครั้งรวมถึงเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบก๊าซตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันอุปกรณ์ชำรุดหากพบจุดรั่วซึมได้กลิ่นก๊าซเสียงแรงดันก๊าซหรือมาตรวัดระดับก๊าซลดระดับผิดปกติให้ดับเครื่องยนต์และปิดสวิตช์ตัดระบบการจ่ายก๊าซพร้อมนำรถเข้าศูนย์บริการตรวจสอบและซ่อมแซมทันทีหากประสบอุบัติเหตุควรนำรถไปตรวจสอบอุปกรณ์ระบบก๊าซที่อาจจะได้รับความเสียหายไม่ปรับแต่งการจ่ายก๊าซหรือดัดแปลงอุปกรณ์ระบบก๊าซด้วยตนเองเพราะอาจจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติก่อให้เกิดอันตรายได้สำหรับการเติมก๊าซผู้ขับขี่ควรเลือกใช้บริการจากสถานีบริการก๊าซที่ได้มาตรฐานดับเครื่องยนต์และลงจากรถทุกครั้งที่เติมก๊าซพร้อมออกให้ห่างจากรถในระยะที่ปลอดภัยรอจนเติมก๊าซเสร็จจึงค่อยกลับขึ้นรถห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช้โทรศัพท์หรือก่อให้เกิดประกายไฟขณะเติมก๊าซเนื่องจากอาจทำให้ไฟไหม้รถไม่เติมก๊าซเกินแรงดันหรือความจุของถังก๊าซไม่เติมก๊าซผิดประเภทและไม่ถ่ายก๊าซจากถังหนึ่งไปสู่อีกถังหนึ่งเพราะเสี่ยงต่อการระเบิดและไฟไหม้รถได
1: ้ท้ายที่สุดนี้นะคะการติดตั้งระบบก๊าซจากศูนย์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้รถที่เป็นระบบก๊าซได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราไปสถานที่ต่างๆนะคะเราก็อยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าบางครั้งก็เซลฟี่นะคะแต่ว่าการถ่ายรูปและเซลฟี่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอันตรายอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการถ่ายรูปอย่างปลอดภัยมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนจุดเสี่ยงอันตรายจากการถ่ายรูปได้แก่จุดที่เสี่ยงต่อการพลัดตกอาทิจุดชมวิวบริเวณหน้าผาชะง่อนหินไหล่เขาที่มีทางเดินแคบและไม่มีไม้กั้นระเบียงและดาดฟ้าอาคารสูงจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอาทิถนนรางรถไฟเรือโดยสารสถานที่ริมน้ำสถานที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่เครื่องจักรกำลังทำงานจุดที่เสี่ยงต่อการถูกล้มทับอาทิใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาอาคารร้างดังนั้นก่อนถ่ายรูปควรศึกษาข้อมูลของสถานที่กฎระเบียบและตรวจสอบจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปขณะประกอบกิจกรรมอื่นที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายโดยเฉพาะขณะขับรถขี่รถจักรยานยนต์เดินข้ามถนนขึ้นลงรถหรือเรือโดยสารเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการพลัดตกขณะประกอบกิจกรรมทางน้ำที่มีระดับน้ำสูงคลื่นแรงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวที่สำคัญไม่ควรถ่ายรูปในอิริยาบถที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ถ่ายรูปใกล้กรงสัตว์ไม่ถ่ายรูปโดยใช้อาวุธเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อความปลอดภัยต่อทั้งตนเองและผู้อื่น
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะคุณผู้ชมแม้ว่าการบันทึกภาพนั้นจะเป็นการบันทึกความทรงจำที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราเลือกสถานที่ถ่ายรูปที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าอริยาบถที่เราถ่ายรูปนั้นนะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายก็อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้และแน่นอนว่าก็จะกลายเป็นความทรงไม่ดีค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่นะคะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเนื่องจากว่ายังขาดทักษะแล้วก็ยังไม่มีความชำนาญนะคะในช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำและก็ข้อควรปฏิบัติสำหรับกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่มาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่มือใหม่เรียนรู้ทักษะในการขับรถอย่างถูกวิธีเช่นการบังคับพวงมาลัยการใช้ความเร็วการกะระยะห่างการใช้ช่องทางจราจรเป็นต้นพร้อมเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ประจำรถอย่างถูกต้องจะได้แก้ไขเหตุฉุกเฉินทันท่วงทีเรียนรู้ความหมายของเครื่องหมายจราจรและป้ายเตือนอันตรายพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกทั้งปรับเบาะนั่งและจัดท่านั่งให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถบังคับพวงมาลัยได้คล่องตัวเหยียบแป้นเบรกและคันเร่งได้ถนัดรวมถึงมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ควรศึกษาและฝึกฝนการใช้เกียร์ให้ชำนาญเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและวัตถุประสงค์การใช้งานตรวจสอบเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนสตาร์ทรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะบริเวณริมน้ำลานจอดรถบนอาคารสูงเพราะความไม่ชำนาญในการขับรถอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ที่สำคัญไม่ควรเปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่หยุดรถในระยะกระชั้นชิดไม่ขับรถคร่อมช่องทางและใช้ช่องทางในการขับรถให้เหมาะสมกับระดับความเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่ค่ะต้องเรียนรู้การใช้รถอย่างถูกวิธีรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะแต่ถ้าหากกรณีฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุค่ะต้องตั้งสติแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกนะคะก็จะสามารถลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ว่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: โอ้โหอาจารย์ครับมองไปน้ำสุดลูกหูลูกตาสองฝั่งสวยงามมากแต่ไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่ว่าอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้า
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับผมคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังว่าที่เราเห็นสองข้างทางคือบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: เพราะในอดีตที่ตรงนี้มันคือเป็นป่าชายเลนแหละตอนหลังก็มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: ก็มีการตัดป่าขุดบ่ออ ๋
0: อเหรอฮะ
1: แต่นี้มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งของอัตราเร่งทำให้เกิดการกระสอบรุนแรง
0: ยังไงครับผมยังไม่เข้าใจว่ามีบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วจะไปเพิ่มได้ไง
1: คืออย่างนี้ครับเวลาเขาขุดบ่อเนี่ยก็จะต้องมีช่องน้ำใช่ไหมครับ
0: ง
1: านช่องน้ำเนี่ยพอนานเข้ามันก็จะมีแรงคลื่นแรงลมเข้ามามันก็ค่อยเปิดกว้างเปิดกว้างจนข้างปากค่อยหลุดไปใช่ไหม
0: แล้วคลื่นนี่ก็เข้ามาตีกัดซ้อตีกัดซ้อไปเรื่อยเพราะมันคลื่นจากทะเล
1: ใช่ครับ
0: จากน้ำทะเลมาเลย
1: มันแรงมากเลยที่นี่เราเคยสำรวจกันพบว่าอัตราการกัดซ้ออยู่ที่ประมาณ7เมตรต่อปี
0: โอ้โห
1: รุนแรงมาก
0: กินพื้นที่จากริมฝั่งริมตลิ่งเนี่ยเข้าไป7เมตรต่อปี
1: เดี๋ยว
0: โอ้เยอะมากนะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่ตรงที่เราทำโครงการไม้ไผ่ชะลอขึ้นว่ามันเคยมีป่าชายเลนลงไปในทะเลเนี่ย1กิโลแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น1กิโล2กิโลนี่ไปเร็วมากเลย
1: เร็วมากเร็วมากครับเร็วมากเลยอันนี้ก็คืออยากจะเรียนให้ทราบว่านี่แหละคือปัญหาของพื้นที่เราแล้วเราทำไมถึงต้องใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่นครับ

การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนอย่างแท้จริงกระบวนการพัฒนาเริ่มมาจากการนำไม้เก่ามาปักไว้ในพื้นที่ศึกษาเพื่อหาวิธีการและรูปแบบที่ช่วยชะลอคลื่นและดักตะกอนได้เรียนรู้จากกระบวนการธรรมชาตินำไปสู่การออกแบบแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นบริเวณหน้าชายฝั่งทะเลวิธีนี้

0: อันนี้เป็นพื้นที่ที่เราทำร่วมกับชุมชน
1: ครับ
0: จะเห็นว่าถ้าภาพนี้ใช่ไหมฮะมันมีการกัดเซาะที่รุนแรงมาก
1: นี่ปี49
0: ปี49ครับ
1: กัดเซาะไปอย่างนี้เลย
0: ครับครับ
1: แนวควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับแต่เดิมเนี่ยป่าชายเลนมันลงไปกิโลนึง
1: โอ้โห
0: แล้วมันเหลือแค่นี
1: ้
0: ก็เลยจำเป็นจะต้องทำโครงการไม้ไผ่ชะลอคลื่น
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ขณะที่เราทำเนี่ยเราต้องประสานกับชุมชนเพื่อขอความร่วมมือในการปลูกป่าชายเลนในบ่อกุ้งเขาด้วยนะแล้วถึงจะทำกระบวนการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
1: เขาก็ต้องร่วมมือ
0: ต้องร่วมมือ
1: เฮ้ยอาจารย์ปักอันนี้เป็นแนวไม้ไผ่ที่
0: ครับครับครับ
1: อาจารย์ปักเป็นรูปนี้ฮะ
0: เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นลักษณะภูมิปัญญาที่ทำงานร่วมกับภาคประชาชน
1: หมายถึงว่าจะมีสามเหลี่ยมแบบนี้หลายๆสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆเป็นตามแนว
0: ครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันในพื้นที่จริง
1: ครับครับดีครับ
0: อันนี้ก็จะเห็นว่าเดิมทีเดียวตรงนี้ก็มีป่าจากตรงนี้นะลงไปในทะเล1กิโลแต่คุณแอดดูแล้วกันว่า1กิโลจะเคยมีป่ามันหายไปไหน
1: แต่ว่าก่อนหน้าที่อาจารย์ทำทีแรกตรงนี้เป็นน้ำไหมฮะ
0: เป็นฮะเป็น
1: น้ำแต่ตอนนี้เริ่มมีดินแล้วนะ
0: เริ่มมีดินคือตะกอนมันเริ่มสูงขึ้นมา
1: เหมือนเริ่มกลับมาพอก
0: ครับครับ
1: แล้วทีนี้ทำไมต้องปักเป็นสามเหลี่ยมอาจารย
0: ์จริงๆแล้วเราคำนวณเรื่องของแรงที่เข้าสู่ฝั่ง
1: ครับ
0: เราเคยทดสอบหลายรูปแบบเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันสามารถลดแรงได้อย่างในระดับที่เราพอใจ
1: โอ้โหอาจารย
0: ์ครับ
1: เป็นแนวยาวมากเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่านี่สิ่งที่เราได้ดำเนินการไว้ 4-5 ปีแล้ว
1: ครับ
0: หลักการก็คือว่าเวลาคลื่นเข้ามาเนี่ยไม้ไผ่เป็นวัตถุทรงกลม
1: ครับ
0: เวลาคลื่นเข้ามามันจะเกิดการเบี่ยงเบนของคลื่น
1: ครับ
0: พอเบี่ยงเบนแล้วน่ะจาก100เนี่ยมันก็เหลือ50
1: ก็คือชะลอความเร็ว
0: ชะลอความเร็วแล้วก็แรงก็จะถูกลดลงไป
1: ครับ
0: แล้วกลุ่มของมันเนี่ยประมาณ96ต
1: ้
0: นในกลุ่มสามเหลี่ยมนะฮะ96ต้นแล้วเราทำเป็นหน้าเป็นฟันปลาเพื่อหารับคลื่นเข้ามา
1: ด้านแหลมจะรับคือ
0: ด้านแหลมจะออกทะเลฮะ
1: ด้านแหลมออกทะเลไปปะทะก่อน
0: รับคลื่นมา
1: แล้วค่อยรับ
0: ทีนี้สิ่งที่มันตามมาคือมันจะมีตะกอนเลนเข้ามาด้วย
1: ครับ
0: เพราะไม้ไผ่มันจะมีช่องว่างๆ
1: ใช่ครับ
0: เราไม่ปฏิเสธการเข้าของน้ำ
1: แบบนี้นะฮะ
0: ใช่ๆ
1: ก็เป็นช่องที
0: ่เป็นช่องว่าง
1: ระหว่างไม้ไผ่ที
0: ่ครับครับ
1: เลนหรือตะกอนเข้ามาได
0: ้ครับแต่แรงเนี่ยเขาจะถูกลดโดยอัตโนมัติแล้วในขณะเดียวกันในระหว่างชั้นเนี่ยเราก็จะปักไม้อย่างนี้ไว้ด้วย
1: ครับ
0: เพื่อรับแรงเนี่ยฮะไม้ระหว่างชั้นเนี่ย
1: ครับ
0: เพื่อรับแรงอีกรอบนึง
1: หมายถึงว่านี่เป็นแนว
0: หลัก
1: แล้วก็ยาวไป
0: ใช่ๆ
1: นี่มีอีกแนวนึง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งระยะระหว่างแนวชั้น
0: ก็ปักอย่างนี้ด้วย
1: เพื่อ
0: หนึ่งลดแรงภายในอีกระดับหนึ่งเพราะว่าลดแรงแล้วเนี่ยมันสามารถจะประคองต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยจะเห็นว่าต้นไม้มันยืนได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มีหลักไม้เนี่ยบางทีมันจะมีการก่อตัวของคลื่นเหมือนกันแต่เพื่อให้ความมั่นใจเกิดหลังจากทำกิจกรรมแล้วย้ายต้นไม้มันเจริญเติบโตได้เนี่ยเราก็ต้องเอาไม้หลักซึ่งขนาดใหญ่นิดนึงแต่
1: ไม้หลักปักเลนที่ว่าเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงของต้นไม
0: ้
1: ต้นกงกลางที่จะมาปักเพื่อให้มันเติบโตขึ้นในบริเวณนี
0: ้
1: นี่ผมก็เริ่มเห็นมีเหมือนตะกอนมาสะสมแล้วนานเข้าตรงนี้จะเป็นแผ่นดินได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: อู้นี่อาจารย์เพิ่มแผ่นดินให้ประเทศเลย
0: ครับตอนนี้พื้นที่นำร่องเราขนาดนี้ก็200กว่าไร่แล
1: ้
0: วที่เห็นชัดแล้วค่าเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่ประมาณ70เซน
1: ครับ
0: 70เซนนี่ก็คิดว่าในระยะถัดไปอีก 4-5 ปีเราก็ค่อยๆขยับลงไปตรงนี้ก็จะดอนขึ้นดอนขึ้น
1: ก็จะเดินได้เหยียบได้ก็ขยับไปเรื่อย
0: ๆไม้ก็จะโตแบบนั้นนะป่าก็จะค่อยๆลุกทะเลลงไปแต่เราก็ไม่ชะล่าใจในเรื่องของแนวป้องกันข้างหน้าเราก็ต้องเสริมไปเรื่อยๆครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์บอกว่านี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้กระทั่งการปักไม้ไผ่ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นเจ้าสิ่งนี้มีมาอยู่แล้ว
0: จริงๆเขามีมาอยู่แล้วเพราะว่าในอดีตในทะเลเนี่ยเขามีการเลี้ยงหอยแมลงภู่คุณแอ๊ดเคยทาน
1: ใช่ครับแล้วเคยไปแกะกันเราไปหากันตรงนั้นเลย
0: ไอการเลี้ยงหอยแมลงภู่เนี่ยเขาใช้ไม้ลวกเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำเขาปักค่อนข้างจะถี่เราสังเกตว่าหลังแนวไม้ลวกเนี่ยมันมีการพอกของตะกอนเลนเราก็มามองว่าความจริงมันน่าจะมาบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันกัดเซาะชายฝั่งได
1: ้
0: ซึ่งเราก็เริ่มทดลองมา 3-4 ปี
1: ก็อาจารย์ครับอาจารย์ทำสิ่งนี
0: ้
1: เพื่อหนึ่งก็คือเพื่อให้เกิดสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมด
0: ใช
1: ่แล้วก็เพื่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย
0: ใช่ใช่อันนี้สำคัญ
1: แล้วเด็กจะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยได้ในขั้นตอนไหนยังไง
0: จริงๆแล้วเนี่ยในจุดแรกเราจะเรียนรู้เรื่องทั่วๆไปที่โรงเรียนก่อนที่อุทยานการเรียนรู้ที่โรงเรียน
1: อาจารย์ได้ให้เห็นเรียนรู้รากไม้ยอดไม้
0: ใช่ใช่
1: คร
0: ับ เสร็จแล้วพอในสภาพพื้นที่จริงเด็กจะเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงของชายฝั่งวันนี้ต้นไม้มันน้อยลงไป
1: อาจารย์พามาดูในพื้นที
0: ่พามาดูพื้นที่ดูสภาพปัญหาจริงเลยแล้วก็มาเรียนรู้ว่าขณะที่น้ำขึ้น เราใช้ไม้ไผ่ปักเนี่ยคลื่นที่เข้ามามันลดแรงได้ขนาดไหน
1: อ๋อเห็นของจริง

0: เป็นของจริงเลยแล้วถัดจากนั้นเนี่ยเราก็ทดลองปลูกกล้าไม้จริงๆเลยแล้วอีกสักเดือนหนึ่งหรือภาคเรียนถัดไปเนี
1: ่
0: ยเราก็กลับมาสังเกตว่าไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นอย่างไร
1: เห็นเลยไหมฮะ
0: เห็นเลยฮะ
1: ต้องใช้เวลาถึงสมมติเขาเข้ามาม.1ได้เรียนรู้จบม.6ไปยังไม่เห็นผล
0: เห็นฮะ
1: หรือมันเห็นทันทีเลย
0: คือแค่อีกภาคเรียนหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยเพราะว่าช่วงในรอบปีมันจะมีมรสุมที่พัดเข้าอยู่แล้วมรสุมพัดเข้าแต่ละครั้งมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาซึ่งขณะนี้ไม้ไผ่มันซับไว้หมดแล้วแล้วเด็กก็จะมาเห็นกระบวนการว่าสิ่งที่เขาปลูกไว้เนี่ยร่างพัฒนาการเป็นอย่างไรใบเริ่มแตกใบอ่อนอย่างไรอย่างเงี้ยอย่างคุณแอดเห็นไหม
1: นี่นะ
0: ครับอย่างเงี้ยเริ่มยืนเริ่มต้นได้แล้วครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่แนวไม้ไผ่ที่ว่า
0: ใช่ครับ
1: นู่นก็แนวไม้ไผ่ที่ว่านี่ผมจะไปดูได้ใกล้ที่สุด
0: เดี๋ยวผมจะพาไปดู
1: ตรงนี้จุด
0: นี้ครับ
2: สาเหตุที่ชาวบ้านเลือกใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุในการชะลอคลื่นเพราะไม่ต้องการใช้วัสดุถาวรไม้ไผ่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้เมื่อได้ตะกอนเลนเพื่อปลูกป่าแล้วไม้ไผ่จะย่อยสลายในเวลาประมาณดีดังนั้นก็จะไม่มีแนวป้องกันมาทำลายทัศนียภาพชายฝั่งทะเล
0: ครับคุณแอดเห็นไหมครับนี่ต้นไม้ที่ได้ปลูกไปแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ตรงนี้โตแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็นี่คือด้านในสุดที
1: ่
0: จะเห็นว่าจากป่าปกติป่าเดิมนะฮะพัฒนาการของไม้เริ่มเห็นชัดแล้ว
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้มันยืนได้แล้วถ้าเกิดมันยืนไม่ได้มันจะหลุดเลยครับ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะค่อยขยับไปเรื่อย
1: ถ้าเห็นแบบนี้คือรอดแล
0: ้
1: ว
0: รอดแล้วครับแล้วนี่เริ่มมีสายพันธุ์อื่นเข้ามาคือต้นสมแห
1: น่ซึ่งเราปล่อยให้ขึ้น
0: ปล่อยขึ้นได้เลยคือพวกนี้มันจะมีสังคมพืชเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องปลูกไปทุกสายพันธ
1: ุ์หรือเขาพาเพื่อนมาเองเหรอ
0: มาเพื่อนเองเหมือนมนุษย์นะครับพอตรงไหนมันเริ่มมีกลุ่มสังคมเนี่ยมันก็เอ๊ะตรงนั้นมันเจริญเติบโตได้มันเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
1: ก็ชักชวนกันมา
0: ชักชวนกันมาแล้วคุณแอนสังเกตไหมครับมันจะมีพวกสัตว์หน้าดินพวกกุ้งหอยไอ้ประเภทพวกปูกล้ามดาบนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะเห็นว่าน้ำมันนั่นไปหน่อยถ้ามาวันนั่นนะมาช่วงเวลานั้นก็จะเห็นชัดเลยเพราะว่าสัตว์หน้าดินที่อยู่ในป่าชิเลนมันจะมีส่วนช่วยในการย่อยสลายใบไม้ส่วนช่วยในการพรวนรากพรวนดินให้รากมันสามารถมีพัฒนาการ
1: ตรงนี้อะไรฮะ
0: อันนี้เป็นเราทดลองไว้มันเป็นช่องน้ำเข้าประตูบ่อกุ้งอะครับเสร็จแล้วว่าตอนนี้เราปิดแล้วคือไม่ให้น้ำเข้าก็ทำเป็นรูปปากฉลามไว
1: ้
0: เพื่อให้น้ำมันแตกกระจายตัว
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังไม่เห็นมีนกใช่ไหมครับนกก็จะเข้ามาหาอาหารในพื้นที่ตรงนี
1: ้เริ่มมาแล
0: ้
1: วชีวิตเริ่มกลับ
0: ครับเริ่มกลับมา
1: ถ้ามองภาพอดีตตรงนี้ก็คือน้ำเวิ้งว้าง
0: เวิ้งว้างเลยครับไม่มีต้นไม้ไม่มีแม้กระทั่งสัตว์น้ำ
1: แต่ถ้าย้อนอดีตไปกว่านั้นตรงนี้จะเป็นป่ากลาง
0: การ อ
1: ุ
0: ดมสมบูรณ
1: ์ก่อนจะถูกตัดทิ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อจะมาตามสภาพเศรษฐกิจเขาบอกว่าเติบโตกุ้งขายดีก็เลี้ยงกันใหญ่ตัดต้นไม้
0: ตัดต้นไม้ไป
1: แต่วันนี้จางกำลังจะทำให้กลับมาเหมือนเดิม
0: ครับซึ่งเราถือว่าเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเราและบุคคลภายนอกสถานศึกษาอื่นๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้มันเป็นโลกกว้างจริงเป็นห้องเรียนที่ใหญ
1: ่ใช่อ
0: ย่างที่คุณแอดพูดไว
1: ้ใหญ่ที่สุดในโลกจริ ง
0: ใช่ครับครับนี่ก็เป็นแนวยาวที่เราทำไว้ประมาณ4กิโล
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็จะค่อยเพิ่มเซลล์ระหว่างซ้ายขวาเพื่อให้มันซับเลนมากขึ้นนะคร
1: ับโอ้โห1กิโลที่ว่านี่นะเราเดินเข้าไปในระยะ
0: ไปนู่นเลยฮะ1กิโล

0: จารย์ครับเรามายืนตนสุดคือแนวแรกมันไม่ไผ่ที่จะรับคลื่นอย่างนี้แต่ผมสังเกตเห็นว่ามีเลนยื่นออกไปหรือมันมีแผ่นดินยื่นออกไปด้านในเกิดขึ้นได้ไง
1: ครับคือจริงๆนะฮะเวลาคลื่นที่มันเข้ามามันเอาตะกอนเลนมาด้านหลังใช่ไหมแล้วด้านหลังมันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ค่อยๆทำด้านหน้าเนี่ยมีหาดเลนหยัดไปในทะเลมากขึ้น
0: เหมือนกับก็ดันออกไป
1: ค่อยๆดันไปค่อยๆดันไป
0: ธรรมชาติเป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: ธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะไปปักไม้อีกชั้นนึงปักไม้ชั้นเพื่อให้ชะลออีกแล้วแผ่นดินก็จะค่อยยืดยืดไปเรื่อยๆ
0: แต่ว่าอาจารย์ก็จะรุกเข้าไปในทะเล
1: รุกไปในทะเลเรื่อย
0: ๆโอ้โหอ
1: ันนี้เป็นกระบวนการคิดแบบภูมิปัญญา
0: ครับ
1: ไม่ได้
0: เทคนิคมหัศจรรย์ใช้เงินมหาศาลไม้ไผ่นี่มาจากไหนฮะต้องนำเข้าอะไรไหม
1: ไม่ใช่ฮะไม้ไผ่เนี่ยจริงๆเราซื้อจากสวนป่าไผ่
0: ครับ
1: ไผ่ตรงนะ
0: ที่
1: ปราจีนบุรีซึ่งเขาต้องตัดรอบปีเขาต้องตัดอยู่แล้ว

0: พราะว่าเขาต้องตัดเอาหนอแล้วปล่อยไว้นานๆบางทีเกิดไฟป่าอีกก็เกิดปัญหาอีก
1: แล้วก็ไม่ทำประโยชน
0: ์เราก็พบกันครึ่งทางแล้วก็เชิญ
1: ครับโอ้วันนี้ได้ความรู้มากๆครับอาจารย์ครับเป็นการเปิดโลกเพิ่งเปิดห้องที่เราบอกเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่พาวมาจริงๆนะ
0: คร
1: ับแล้วที่สำคัญครับเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆแล้วก็เรียนรู้ได้ทั้งคุณครูผู้สอนจะสอนเด็กจากเด็กแล้วก็ไปชุมชน
0: ชุมชนครับ
1: งั้นโรงเรียนชุมชน
0: ครับ
1: คุณครูเด็กเนี่ยก็เหมือนกับทำงานด้วยกัน
0: ด้วยกัน
1: ถ้าเพื่อนครูดูอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าอาจจะเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างที่จะสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในชุมชนบ้างผ่านการเรียนรู้ของเด็กโดยคุณครูเป็นคนที่สอนและบอกเขามีอะไรที่จะบอกคุณครูครับในการที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ในชุมชนของตัวเอง
0: จริงๆหลักง่ายๆของการอยู่ร่วมกันเนี่ย
1: ครับ
0: อันแรกเลยเราต้องเรียนรู้เรื่องของบริบทของชุมชนว่าชุมชนนั้นเป็นอย่างไรมีสภาพปัญหามีวัฒนธรรมมีอะไรที่เป็นตัวตนของชุมชนนั้นแล้วเราก็ค่อยเดินไปอย่าให้ผิดทางของชุมชนนั้นนะฮะผมเชื่อได้เลยว่าทุกชุมชนก็สามารถจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็สอดรับโดยเฉพาะแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการพัฒนาที่ยั่งยืนและเชื่อได้เลยว่าถ้าชุมชนได้ทำในลักษณะอย่างนี้ตามพื้นที่ต่างๆนะเชื่อเลยว่าความอยู่ดีมีสุขความเป็นมิตรกันนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องการเรียกร้องอยู่แล้วต้องการที่จะได้นะ
1: เรียกกลับมาเหมือนป่าโกงการ
0: ใช่ครับครับผมครับ
1: ให้มากยิ่งขึ้นนะ
0: มากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับวันนี้นี่คือห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่พาผู้ชมออกมานอกสถานที่มาที่ป่าชายเลนแนวไม้ไผ่ที่เหมือนกับสร้างแผ่นดินเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับ สำหรับเพื่อนครูสามารถชมรายการย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดรายการได้ผ่านเว็บไซต์นะครับ www.thaiteachers.tv หรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง 36K U-band ครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็หมดพร้อมกับแสงสุดท้ายของป่าชายเลนบริเวณนี้ซึ่งกำลังจะลุกคืบไปในทะเลเช่นเดียวกับการเรียนรู้ในการเรียนการสอนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะลุกคืบต่อไปเราหวังว่าเช่นนั้นนะครับลาพร้อมกันครับสวัสดีครับ

วัสดีครับพบกับผมแล้วรายการ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้จะรวบรวมเอาปัญหาข้อข้องใจที่เพื่อนครูสงสัยมาพูดคุยกันครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประสบการณ์กับเพื่อนครูครับผมเชื่อว่าเพื่อนครูทุกท่านต้องรู้จัก Master Teacherโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาครูครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูไทยซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพครับ

0: และวันนี้ผมอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับซึ่งเป็นศูนย์อบรมครูในโครงการนี้ที่มาที่ไปของโครงการเป็นอย่างไรแผนพัฒนาการดำเนินงานไปถึงไหนแล้วและกิจกรรมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างวันนี้เราจะไปชมกันครับเห็นภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของเพื่อนครูแล้วนะครับคราวนี้มารู้จักโครงการ Master Teacher ให้มากขึ้นครับผ่าน2ท่านครับท่านแรกครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบและท่านเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับรองศาสตราจารย์ดร.สุรเดชสำราญจิตครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกท่านหนึ่งครับเป็นประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโครงการ Master Teacher ครับรองศาสตราจารย์ดร.สันทนาสุทธาดารัตครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่เห็นภาพของเพื่อนครูต้องมาเข้าห้องเรียนครั้งหนึ่ง

0: เป็นภาพที่แปลกเหมือนกันนะฮะแต่ทราบว่าโครงการนี้เพื่อจะพัฒนาเพื่อนครูใช่ไหมครับอยากทราบที่มาที่ไปก่อนครับ
1: สำหรับที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะยกระดับคุณภาพของครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาครับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งให้ครูทั้งประเทศที่คัดเลือกแล้วเนี่ยมาเรียนนะครับโดยให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้
0: ครับพอบอกว่ามาเรียนแล้วเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์นี่คำว่ามาสเตอร์นี่หมายถึงว่ามาสเตอร์แบบปริญญาโทหรือมาสเตอร์มาเรียนแล้วเป็นยอดครูอะไรแบบนั้น
1: ทั้งสองแบบครับ คือหลักสูตรของเราเนี่ยก็เรียนจบไปแล้วก็จะได้ปริญญาโทนะครับแล้วเป็นปริญญาโทที่ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูต้องการ อย่างถ้าครูสอนภาษาอังกฤษก็ต้องได้รับการคัดเลือกจากสพท.ก่อนนะครับแล้วมาเรียนจบปริญญาโทพอจบปริญญาโทแล้วเนี่ยก็ต้องมีความสามารถที่จะไปเป็นวิทยากรแกนนำให้ในจังหวัดของตนหรือว่าในเขตพื้นที่การศึกษาของตน
0: วุฒิก็คือได้ปริญญาโท
1: ได้ปริญญาโทคร
0: ับ แล้วก็จะมีวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดให้คนอื่นได้อีกโอ้แบบนี้ดีเลยนะฮะแล้วใช้เวลาเรียนนี่สักนานสักแค่ไหน
1: ใช้เวลาเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก็คือประมาณ2ปีครับ
0: อ๋อ2ปีเลยครับ
1: ประมาณ2ปี
0: ผมนึกภาพนะฮะถ้าคุณครูงานสอนก็ยังสอนอยู
1: ่ครับ
0: จันทร์ถึงศุกร์สอนอยู
1: ่ครับ
0: แล้วจะเวลาไหนมาเรียนครับ
1: มาเรียนวันเสาร์วันอาทิตย
0: ์เสาร์อาทิตย์นะฮะ
1: วันเสาร์วันอาทิตย
0: ์ตอนเย็นหลังเลิกสอนนี่ต้องมาเรียนด้วยมั้ยครับวัน
1: ธรรมดาไม่มีครับ
0: เฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์เฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับ
0: โอ้ครูก็หนักและเหนื่อยมากใช่ไหม
1: ก็ต้องเสียสละ
0: ใช่ไหมอาจารย์สันทนาเพื่อนครูเขาบอกไงบ้างต้องมาเรียนเสาร์อาทิตย์
2: เขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยนะคะแต่เขามีความกระตือรือร้นและเขามีความอยากจะเรียนมาก
0: เลย
2: ครับแรงจูงใจเขาสูงมากเลย
0: ครับแรงจูงใจสูงเพราะว่าเป็นการถูกคัดเลือกมาหัวกะทิแบบนี
2: ้หนึ่งน่าจะเป็นเพราะเป็นหัวกะทิด้วยแล้วเขาก็มีความตั้งใจจะมาเพิ่มพูนความรู้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามองว่าบางคนอาจารย์บางท่านที่มาเนี่ยก็จบการศึกษามาเป็นระยะเวลาหนึ่งถึงแม้ว่าอายุเฉลี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในวัยที่ไม่ได้อายุมากนักแต่ว่าก็เขามีความรู้สึกว่า
0: เท่าไหร่นะ
2: อายุเฉลี่ยแต่ละจังหวัดจะต่างกันนะคะของกรุงเทพเนี่ยน่าจะประมาณ40นะคะแต่ของบางจังหวัดแต่ต่างจังหวัดจะสูงกว่านิดนึงไม่มากอะค่ะ
0: ก็ถือว่าไฟยังแรงอย
2: ู่ไฟแรงมากถึงแม้ว่าบางอาจารย์บางท่านอายุมากแล้วก็มาเรียนได้ทุนตัวเองเนี่ยนะคะ
0: อ๋อครับ
2: เขาก็ยังบอกว่าเขาอยากจะรู้อะถึงแม้เขาจะ50กว่าแล้วเขาก็อยากจะรู
0: ้อ๋อมาเรียนนี่มีบางท่านใช้ทุนตัวเองบางท่านได้ทุน
2: ค่ะมีค่ะ
0: ครับเราเลือกยังไงฮะว่าใครจะได้รับการคัดเลือกแล้วใครได้ทุน ตัวเองทุนตัวเองหรือทุนของสพท.
1: ครับคืออย่างนี้ครับตามที่สพท.กำหนดไว้ว่าให้ทุนพันทุนเนี่ยก็คัดเลือกมาให้นะครับโดยการสอบมาเป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาแต่ว่าก็ให้อยู่ในความพร้อมความสนใจของครูบางคนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะมาเพิ่งมีลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะมาเนี่ยก็สละสิทธิ์ไปนะครับแล้วพอสละสิทธิ์ไปเนี่ยทางสพท.ก็ยังไม่ได้ให้ทุนคนอื่นที่เป็นลำดับรองลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเปิดโอกาสให้กับครูที่ต้องการพัฒนาตนเองที่มีศักยภาพสามารถจะมาเรียนได้ด้วยตนเองนะครับก็ให้เสียค่าเล่าเรียนเท่ากันนะครับกับที่ได้ทุนแต่ว่าเสียด้วยตนเองจ่ายเงินเอง
0: ครับแสดงว่าคนที่มีใจพร้อมอยากจะมานี่ก็มีจำนวนมากพอสมควร
1: ก็มีจำนวนเกือบ200คนนะครับเกือบ200คน
0: เป้าหมายเราวางไว้นี่อยากให้คุณครูเข้าโครงการนี้สักกี่คน
1: ตามเกณฑ์ที่สพท.กำหนดให้ทุนไว้พันคนนะครับแต่ว่ามีผู้สนใจด้วยเนี่ยตอนนี้เราก็จะมี 1,117 คนครับรวมทุกสาขาวิชาเอกทั้ง6สาขาวิชาเอก
0: อันนี้คือสำหรับที่เราเพิ่งเปิดใช่ไหมฮะ
1: ครับผมรุ่นแรกเนี่ยครับรุ่นแรกเนี่ยครับ
0: เมื่อเดือน
1: กันยาปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้ว
1: ครับผม
0: ครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆถ้าวางไว้ถ้าแบบนี้ถ้าโครงการนี้ดำเนินไปได้เรื่อยๆทุกปีก็คงจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นไปใช่ไหมฮะ
1: จำนวนครูเนี่ยในประเทศไทยก็จะมีจำนวนมาก4แสนกว่า
0: 4แสนกว่าคืออยากให้ครูเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์หมดเลยด้วยซ้ำไป
1: ถ้าอย่างนั้นนะฮะ ก็ได้การศึกษาชั้นยอดของประเทศนะครับ
0: ครับก็หวังว่าจำนวนของมาสเตอร์ทีเชอร์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราเตรียมความพร้อมยังไงครับผมคิดว่าโครงการนี้คือทั่วประเทศใช่ไหมฮะตอนนี้เรานั่งคุยกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานครของต่างจังหวัดเนี่ยของศูนย์อื่นมาเป็นยังไง
1: คือทางกระทรวงเนี่ยต้องการที่จะกระจายให้ครูทั้งประเทศได้เป็นครูมาสเตอร์ทีเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็คัดเลือกมาทั้งประเทศแล้วก็ได้พิจารณาดูแล้วก็คิดว่าในตัวหลักสูตรก็ดีสถานที่ก็ดีเนี่ยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความพร้อมนะครับเพราะว่าในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเรามีสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติทั่วทั้งประเทศอยู่21แห่ง ครอบคลุมทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาจัดโซนมาจัดศูนย์ว่าตรงโซนภาคเหนือเนี่ยเราจะใช้สาขาวิทยาบริการจังหวัดเชียงรายนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ใช้สาขาวิทยาบริการจังหวัดขอนแก่นภาคใต้เราก็ใช้สาขาวิทยาบริการจังหวัดตรังส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยก็ใช้ที่กรุงเทพนี่ครับที่หัวหมาก
0: ตอนนี้ยังมี4ศูนย์
1: มี4ศูนย
0: ์อนาคตจะเพิ่มมากขึ้นไหมฮะ
1: อนาคตก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นได้นะฮะถ้ากระทรวงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
0: หลักสูตรล่ะครับหลักสูตรที่สอนอยู
1: ่หลักสูตรที่สอนเราก็ทำหลักสูตรพิเศษให้เลยครับ
0: เอาละครับ
1: เป็นหลักสูตรที่เราจัดการเรียนการสอนที่เราเรียกว่าเป็นแบบบล็อกคอร์ส
0: เป็นยังไงครับ
1: คือเรียนแต่ละวิชาเรียนให้จบวิชาไปนะครับให้จบวิชาไปแล้วก็สอบเลยเรียนวิชาที่1อย่างผมยกตัวอย่างว่ากรุงเทพเนี่ยเรียนวิชาที่1ในขณะเดียวกันเนี่ยที่เชียงรายเรียนวิชาที่2ที่ขอนแก่นเรียนวิชาที่3ที่ตรังเรียนวิชาที่4
0: พร้อมๆกัน
1: ก็เรียนพร้อมกันเพราะฉะนั้นอาจารย์เรากำหนดไว้ว่าทุกจังหวัดเนี่ยอาจารย์จะต้องไปสอนครูจะต้องพบกับอาจารย์ที่สอน
0: อาจารย์สันทนาสอนภาษาอังกฤษที่นี่ตอนนี
2: ้ค่ะ
0: พอครบปุ๊บก็ต้องย้ายไปที
2: ่สัปดาห์วิชาที่2ของเทอมนี้ก็จะต้องไปสอนที่ขอนแก่นเป็นต้น
0: แล้วพอครบจบที่ขอนแก
2: ่
0: นครูสอบเสร็จแล้ว
2: ก็แล้วแต่ตารางนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองจะได้พัก1วิชาพักมีอาจารย์ท่านอื่นไปสอนวิชาอื่นแล้วก็ค่อยไปต่อที่จังหวัดเชียงราย
0: แต่ก็จะเจอลูกศิษย์ทั่วประเทศ
2: เจอทุกประเทศแล้วก็เจอทุกครั้งค่ะ
0: ตอนนี้เจอมากี่ที่
2: ตอนนี้ที่เจอมาแล้วเนี่ย3ที่นี่เป็นที่ศูนย์ที่3แล้วค่ะ
0: มีที่ไหนบ้าง
2: มีไปเจอที่ตรัง
0: ที่ตรัง
2: แล้วก็ที่เชียงรายแล้วก็ที่กรุงเทพ
0: ยังขาดขอนแก่นใช่ไหม
2: ยังขาดขอนแก่นสัปดาห์หน้าจะสัปดาห์อีก2สัปดาห์จะไป
0: นี่ถ้าได้ถามว่าแต่ละภาคเนี่ยเพื่อนครูเป็นไงบ้างความต่างเอา3ศูนย์ที่เราได้เจอมา
2: โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ
0: สุดยอดยังไงฮะ
2: คืออย่างนี้ค่ะบังเอิญว่าเรามหาวิทยาลัยเราเปิดสาขาเอวิชาเอกต่างๆเหล่านี้นะคะในระดับปริญญาโทเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเราก็รับเด็กส่วนกลางเนี่ยนี่พูดเฉพาะภาษาอังกฤษก่อนดีไหมคะเพราะว่าอาจารย์ท่านอื่นก็รู้สึกว่าเท่าที่คุยกันก็รู้สึกชื่นชมลูกศิษย์ที่มาจากมาสเตอร์ทีเชอร์ของ6ของสพท.มาก คืออย่างเงี้ยแรงจูงใจเขาสูงมากแล้วเขาต้องการความรู้จริงๆคือไม่ใช่มานั่งเล่นเล่นเล่นเพื่อจะเอาใบนะฮะจากความรู้สึกส่วนตัวเนี
0: ่
2: ยแล้วก็จากการที่คุยกับอาจารย์เพื่อนอาจารย์ที่ไปสอนก็ทุกคนพูดเสียงเดียวกันหมดเลย
0: อะไรที่ทำให้อาจารย์รู้สึกอย่างนั้นหรือเพื่อนอาจารย์คนอื่นรู้สึกอย่างนั้น
2: คือเขาบอกว่าหนึ่งเขาเนี่ยอยากได้โอกาสอย่างนี้มานานแล้วนะคะ
0: เพียงแต่ไม่มี
2: เขาไม่มีด้วยแล้วเขาก็อาจจะไม่นึกว่าจะได้
0: ม
2: ีแต่นี่พอมันมีสิ่งนี้ขึ้นมาอาจจะด้วยเหตุผลทางการเงินหรือไม่ด้วยเหตุผลทางการเงินก็ดีแล้วก็มันก็อยู่ใกล้บ้านเขาทางเหนือก็ต้องไปเชียงรายแทนที่จะต้องไปอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปที่เชียงรายได้ทางใต้ก็ไปที่ตรังได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีความสะดวกพอสมควรและสถานที่เรียนของเราเนี่ยก็พร้
0: อม
2: นะคะอุปกรณ์การสอนก็พร้อม
0: อุปกรณ์ดีแอร์เย็น
2: แอร์เย็น
0: เดินทาง
2: เอกสารประกอบการเรียนเนี้ยบ
0: ใช่ไหม
2: สื่อการสอนเนี้ยบเราทำดีมากคือว่าเราทำอยู่แล้วกับนักศึกษาส่วนกลางของเราเราได้ทดลองใช้แล้วแล้วเราก็คัดผู้สอนที่สอนแล้วก็ได้รับการประเมินมาดีนะคะเอาไปจับไปสอนแล้วก็ผลการประเมินก็ดีทุกครั้ง
0: ท่านคณบดีคงเห็นภาพรวมครบทั้ง4ศูนย์ใช่ไหมเป็นอย่างที่อาจารย์สันทนาว่าไหมฮะหรือมีตรงไหนที่คิดว่าน่าจะเล่าให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนครูเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว
1: คือสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าครูเขาได้รับโอกาสที่จะได้เรียนในสาขาวิชาที่เขาสอนอยู
0: ่
1: ไม่ได้ไปเรียนสาขาอื่นนะฮะเพราะว่าที่มีอาจจะมีในท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีสาขาที่เขาสอนอยู
0: ่
1: นะครับอย่างเช่นเขาสอนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเขาอาจจะไม่มีวิชาเอกนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นพอสพท.จัดให้เนี่ยเขาก็เลยมีแรง แรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจอย่างมากที่จะมาเรียนตั้งใจกันเรียนมาก
0: อูดินแบบนี้ดีใจนะฮะ
1: และในส่วนของกรรมการเราก็จะต้องมีการประเมินโครงการเพื่อที่จะเสนอมหาวิทยาลัยแล้วก็เสนอทางสพท.ว่าเราผลของการดำเนินโครงการนี้เป็นอย่างไรเราก็ทำงานกันเป็นระบบ
0: ครับนี่เริ่มยังไม่ถึง1ปี

0: ียังไม่ครบ1ปีแต่ก็เห็นความคืบหน้าแล้วก็สิ่งที่ดีๆมากมายสัญญาณที่ด
1: ีคือก็ฟังจากนักศึกษาซะส่วนใหญ
0: ่ครับผม
1: เขาบอกว่าเขาก็ได้ความรู้นะคะคือครูที่มาเนี่ยเป็นครู 80% 90% ครูได้ทุนมา
0: ครับ
1: เขาเก่งอยู่แล้วนะคะครูกลุ่มนี้เป็นครูที่เก่งต้องใช้คําว่าเก่งมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเราสอนคนที่เก่งเนี่ยเราก็
0: เกรงมั้ย
1: ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะตอบคําถามเขาได้หรือเปล่าแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเราก็ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
0: อ๋อเหรอครับยังไงฮะเรียนรู้
1: อย่างสมมติบางอย่างเนี่ยอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยชัดเจนเพราะว่าอาจารย์บางท่านเองเนี่ยก็อาจจะจบปริญญาตรีมานานแล้วแล้วเขาก็ถูกหลักสูตรของเราจะพิเศษตรงที่ว่าเราจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนที่เราเจอกับเด็กปอตรีแล้วเราก็สร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อจะมาแก้ประเด็นเหล่านี้นะคะแล้วก็ทดลองใช้หลักสูตรกับหลักษาส่วนกลางมาระยะหนึ่งแล้วเราก็เลยทราบเลยว่าโอเคมันนี่เป็นปัญหาที่แน่นอนพอเราจัดสำรับให้ครูสพท.เนี่ยนะคะแล้วก็คัดวิชาที่จำเป็นเข้าจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าจริงเลย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประท่านนายอันดราชบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายโดยครั้งนี้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนและผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนทั้งยังให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คน
โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาประเมินโดยทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเตรียมความพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการเดินสำหรับการส่งต่อทำขาเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังเทศกาลปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางบุญนาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทำขาเทียมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการขาขาดและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20รายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมียนหลวงหน้าพระพุทธอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2 เมษายน 2569สิริอายุ89 ปีพรรษาที่68พระพรหมวชิรสุทธีชื่อเดิมว่าสุคนบุญส่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลเกิดวันที่13 มีนาคม 2480มิดาและมารดาชื่อนายทูบและนาย

างละมูลบุญส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและบรรพชาใหม่โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชุรยานวงศ์ทรงเป็นปัจฉาในปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกเปรียญธรรม5ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลปฏิบัติศาสนกิจสนองงานการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามมาอย่างมั่นคงยาวนานเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งที่สำคัญเช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วอุบาสกโรงเจสำเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นอุบาสกโรงเจสำเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงยืนที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร7 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเดินทวนตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและที่หัวสะพานทิศตะวันตกอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเดินตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามคุณน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจสัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพยุรบงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายรัชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขัน Spelling Bee Competition ประจำปี2569ระดับปฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVA English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้มีพระดำรัสประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้ามไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีถวายอาลัยหรือซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพพยดาฟ้าดินทรงถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลอง
เมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อทรงเครื่องสักการะที่จัดถวายต่อจากนั้นประธานพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงพระวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระศรีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับมาถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันและถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งนั่นเจ้าหน้าที่พิธีเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนต่อจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณ

อย่างท่าราชบรดิตฐ์ผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทั้งนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวง
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ

แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: เสียพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: คำถามที่3นะครับประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่มีท่านใดบ้างครับที่คุยเรื่องนี้ผมรู้อยู่ทางเนี้ยโอเคครับถ้างั้นอาจารย์เชิญครับคำถามประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่เริ่มที่อาจารย์ครับ
1: อาจารย์ว่าเห็นสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่า1เหตุผลคือสามารถให้พลังงานได้มาก2พลังงานนิวเคลียร์จะไปทดแทนพลังงานอื่นในระยะยาวได้3คุ้มค่ากับการลงทุนและอันข้อที่4คือมีหลายประเทศที่ได้มีการศึกษาพลังงานตรงนี้อยู่ครับนั่นคือเหตุผลที่ให้สร้างข้ออาจารย
2: ์
1: อาฮามะนะครับผม
2: อาจารย์อาฮามะครับเชิญครับ
3: ท่านให้ความเห็นมาว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของประเทศเราเพราะฉะนั้นในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นจะต้องมีความรู้ต้องรู้ว่าโทษกับประโยชน์อันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันครับนั่นคือเหตุผลของอาจารย์ครับ
2: ครับ
0: สิ่งที่สำคัญคืออะไรครับหัวใจของเรื่องความแตกต่างคืออะไรครับอย่าพยายามไปเปลี่ยนให้เขามาคิดเหมือนเราเริ่มต้นคือต้องเริ่มต้นด้วยการฟังเขาว่าเขาทำไมคิดต่างจากเราและเคารพว่าเขามีสิทธิ์จะคิดต่างจากเราและเมื่อต้องตัดสินใจต่อปัญหานั้นก็ต้องมีข้อมูลมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับทั้งสองท่านก็อาจจะไปหาข้อมูลมาแล้วมาแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายก็มาเลือกครับบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูลใช่ไหมครับว่าเราควรจะเลือกทางไหนโดยไม่ทะเลาะกันนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับจากกิจกรรมนี้แบบเดียวกันกับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์สามารถจะให้กันบ้านกับนักเรียนไปค้นมาฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่ไปค้นแล้วก็เอาข้อมูลมาคุยกันบนพื้นฐานของการฟังซึ่งกันและกันกิจกรรมต่อไปของวันนี้นะครับคือเรื่องของการเคารพหลักความเสมอภาคให้อาจารย์ทุกท่านระบุอาชีพในสังคมนะครับมาคนละหนึ่งอาชีพสิครับแล้วผมจะเขียนบนกระดานอาชีพอะไรก็ได้ครับจะอาชีพยากจนร่ำรวยอะไรก็ได้ครับ
4: แพทย
0: ์ครูนักธุรกิจชาวนาแท็กซี่ทนายความอันนี้เป็นอาชีพต่างๆในสังคมของเราใช่ไหมครับที่อาจารย์ระบุฐานะของอาชีพต่างๆเหล่านี้ในสังคมเนี่ยนะครับมีใครอยู่สูงกว่าใครมีใครต่ำกว่าใครครับใครสูงกว่าใครสูงสุดเนี่ยรวมๆว่าใครสูงกว่าใครต่ำกว่าเราจะดูจากอะไรครับถ้าดูจากในแง่ของทางเศรษฐกิจก็รายได้

อ่ะถ้ารายได้นี่ก็นักธุรกิจนักบริหารอยู่สูงสุดนะครับกรรมกรชาวนานี่อยู่ต่ำสุดถูกไหมฮะนี่อันนี้จนสุดด้านความรู้ล่ะอ่ะแพทย์ทนายความใช่ไหมครับเออแต่คนต่ำสุด

าเกิดอำนาจทำหน้ากับนักการเมืองข้าราชการใช่ไหมครับก็อยู่ต่ำสุดอยู่ดีนะครับชาวนากรรมกรแต่คำถามคือว่าถ้าหากว่ามีความแตกต่างแบบนี้เนี่ยตอนที่เราปฏิบัติกับตัวของเด็กนักเรียนซึ่งมีพ่อแม่ที่รวยแล้วก็จนมีพ่อแม่ซึ่งมีอำนาจมากกับไม่มีอำนาจเลยมีพ่อแม่ซึ่งความรู้มากจบด็อกเตอร์กับพ่อแม่ซึ่งจบป.4 เราควรปฏิบัติต่อนักเรียนเหล่านั้นอย่างไรครับเท่าเทียมกันเราควรปฏิบัติต่อนักเรียนเหล่านั้นไม่ว่าพ่อแม่ของเขาจะแตกต่างสูงต่ำกันอย่างไรเราต้องปฏิบัติกับเขาอย่างเสมอภาคกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะประชาธิปไตยนั้นเมื่ออำนาจสูงสุดของประเทศได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาชนทุกคนก็ร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศนับตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2475นั่นแปลว่าทุกคนล้วนเสมอภาคกันในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับสังคมเป็นแนวดิ่งนะครับต่ำสุดนี่คือใครครับไพร่ต่ำสุดใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็ทรงแบ่งอำนาจให้อัครมหาเสนาบดีเสนาบดีเจ้าพญาพญาขุนเวียงวังคลังนาเป็นชั้นๆลดหลั่นลงมาคนอยู่สูงกว่าจะมีอำนาจสั่งคนอยู่ต่ำกว่าให้ต้องปฏิบัติตามคนอยู่ต่ำกว่ามีหน้าที่ต้องทำตามคนอยู่สูงกว่าแต่ขณะเดียวกันก็จะมีอำนาจสั่งคนอยู่ต่ำกว่าเราไปทีนึงทีนี้เมื่อวันที่27มิถุนายนนะครับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7ท่านทรงบอกว่าอำนาจสูงสุดอันเป็นของพระองค์นั้นท่านขอมอบให้กับราษฎรทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นครับก็แปลว่าราษฎรทั้งหลายก็ขึ้นไปสูงสุดหมดถูกไหมครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนขึ้นไปสูงสุดหมดสังคมจากแนวดิ่งก็กลายเป็นแนวระนาบครับแล้วจากจุดนี้เองครับเมื่อทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอกันแล้วเนี่ยการที่คนคนหนึ่งรวยกว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอกันการที่คนคนหนึ่งมีความรู้มากกว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอภาคกันคนคนหนึ่งมีอำนาจในทางการเมืองในทางการปกครองอีกคนหนึ่งไม่มีก็เป็นเรื่องของความแตกต่างคนหนึ่งเป็นเจ้านายอีกคนเป็นลูกน้องก็เป็นเรื่องของความแตกต่างเป็นการแบ่งงานกันทำในสังคมแตกต่างแต่เสมอภาคกันจะอยู่ร่วมกันก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันเคารพหน้าที่เคารพหลักความเสมอภาคนะครับนี่คือสังคมของระบอบประชาธิปไตยความเสมอภาคเริ่มสร้างได้ที่เราทุกคนครับถามว่าในโรงเรียนเนี่ยเราอยู่กันยังไงครับในโรงเรียนสูงสุดคือพอก็สั่งครูนะครับแล้วครูก็ไปสั่งนักเรียนพอก็สั่งพาโรงสั่งแม่ค้าพออยู่สูงสุดใช่ไหมครับผอ.คือความถูกต้องส่วนครูมีหน้าที่ทำตามความถูกต้องของผอ.นักเรียนก็มีหน้าที่ต้องทำตามที่ครูสั่งมาและเหนือผอ.ขึ้นไปคือใครครับผอ.เขตแล้วเหนือไปอีกคือใครครับเลขาธิการสพฐ.สั่งกันเป็นชั้นๆสุดท้ายทุกอย่างก็มาลงที่นักเรียนนักเรียนก็มีหน้าที่ครับทำตามที่เขาสั่งมาผมถามว่าเราจะสร้างพลเมืองได้ด้วยกระบวนการเช่นนี้หรือไม่พลเมืองคือผู้ต้องคิดเป็นใช่ไหมครับต้องพึ่งตัวเองได้ก็ต้องคิดเป็นจะคิดเป็นได้ด้วยวิธีการถูกสั่งให้ทำไหมครับไม่มันต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ
ให้ในโรงเรียน

เป็นแนวระนาบครับและเคารพการทำหน้าที่ของกันและกันนักเรียนก็ต้องเคารพการทำหน้าที่ของครูขณะเดียวกันครูก็ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองของนักเรียนทุกคนเคารพซึ่งกันและกันเราลองมาสมมุตินะครับในผู้สัมมนาก็มีทั้งท่านที่เป็นผอ.กับท่านที่เป็นคุณครูนะครับผมจะลองสมมุติบทบาทดูนะครับให้เราลองสมมุติตัวเองดูมาเป็นบทบาทของคนที่ต่ำกว่าเราต่ำกว่าเราในความคิดของเราเนี่ยนะครับลองสมมุติดูสิครับว่าถ้าเราอยู่ในจุดซึ่งเราคิดว่าเขาต่ำกว่าเราเนี่ยแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับตำแหน่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ท่านซึ่งเป็นผอ.ผมจะสมมุติให้ท่านเป็นพาลงทุกท่านวันนี้นะครับจะเป็นพาลงโจทย์ก็คือว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับผอ.ครับท่านเขียนบนกระดาษแปะนะครับแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับเชิญครับส่วนท่านที่เป็นคุณครูนะครับตอนนี้ท่านเป็นนักเรียนครับถ้าท่านเป็นนักเรียนท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณครูครับท่านเขียนมาเชิญครับเขียนเสร็จแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับเคล็ดลับของเรื่องนี้คือสลับบทบาทกันดูครับให้คนซึ่งอยู่สูงกว่าเนี่ยลองมาอยู่ในบทบาทที่ต่ำกว่าดูบ้างเพราะอยู่ต่ำกว่าเนี่ยเราจะเข้าใจหลักความเสมอภาคทันทีนะครับเมื่อผอ.นะครับได้กลายเป็นนักการพาลงดูซิว่าผอ.ซึ่งเป็นพาลงแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับผอ.บ้างช่วยขึ้น2ขั้นให้ทุกปีอันนี้ขอ2ขั้นให้ผอ.แต่งตัวสวยๆหน่อยคนอื่นเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผอ.ผอ.ครับเวลากลับบ้านแล้วช่วยปิดหน้าต่างด้วยได้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะที่พาลงเขาบอกนะครับคือนี่คือตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่พอเราสลับบทบาทปุ๊บเนี่ยเราจะตระหนักทันทีว่าเมื่อเราถูกปฏิบัติไม่เสมอภาคเมื่อไหร่เนี่ยเราจะอยากได้ความเสมอภาคนะครับทีนี้มาดูบ้างนะครับถ้าหากว่าคุณครูนะครับณวันนี้คุณครูลองสมมุติบทบาทเป็นนักเรียนอยากให้คุณครูเตรียมการสอนให้สนุกไม่น่าเบื่ออันนี้แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเตรียมการสอน ครูขาสอนให้สนุกหน่อยหนูอยากเรียนอย่างมีความสุขเอาใจใส่การสอนให้มากขึ้นนะครูจะถูกเรียกประชุมตลอดเวลาอันนี้บอกผอ.ด้วยใช่ไหม สอบถามความต้องการในด้านการเรียนสอบถามเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านด้วยถ้าคุณครูสามารถจะทำได้ให้ครูมีความยุติธรรมแสดงว่านักเรียนรู้สึกว่าบางทีครูก็ไม่ยุติธรรมความยุติธรรมคือการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันคุณครูควรพูดกับนักเรียนอย่างไพเราะตอนนี้คุณครูสามารถพูดได้แล้วครับอย่างไพเราะกับนักเรียนแล้วก็อย่าบ่นมากนักอันนี้เป็นความคาดหวังนะครับจากนักเรียนที่อยากจะบอกกับคุณครูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เมื่อท่านเป็นนักเรียนท่านอยากได้รับการปฏิบัติจากคุณครูคุณครูทุกท่านเมื่อท่านกลับไปโรงเรียนแล้วท่านสามารถทำได้ทุกข้อเลยครับท่านผอ.ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อท่านเป็นพาโรงท่านอยากได้จากผอ.ตอนนี้ท่านกลับไปโรงเรียนท่านสามารถทำได้ทุกข้อเลยครับนี่เป็นกิจกรรมสาธิตให้เห็นว่าถ้าเราสลับบทบาทกันดูมาอยู่ในจุดซึ่งอยู่ต่ำกว่าเราเราจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าความเสมอภาคนั้นคืออะไรเราจะเข้าใจทันทีนะครับเมื่อเราถูกปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคถ้าหากว่าเราสามารถสร้างสังคมที่เสมอภาคกันขึ้นมาได้สังคมไทยก็จะประสบความสำเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าตราบใดที่สังคมยังเป็นแนวดิ่งถึงแม้จะมีเลือกตั้งเราก็จะได้แต่เพียงชนชั้นปกครองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งครับเพราะนั้นประชาธิปไตยจะเกิดได้ประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองโดยประชาชนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้นเป็นแนวระนาบครับถึงจะเกิดการปกครองโดยประชาชน

แตกต่างกันได้ครับแต่เสมอภาคกันและความเสมอภาคกันนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรครับแต่เกิดจากการปฏิบัติกันของพวกเราล่ะครับต่อกันและกันให้เสมอภาคกันและสังคมที่เสมอภาคกันอันเป็นรากฐานของประชาธิปไตยก็จะเกิดขึ้นมาได้จากการลงมือปฏิบัติของเราครับและวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเคารพผู้อื่นซึ่งมีใน3เรื่องด้วยกันนะครับคือเคารพสิทธิผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคจบลงแต่เพียงเท่านี้ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ครับและก็มาถึงตอนที่4ของเรานะครับในการสัมมนาเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองเราจะมาเรียนรู้การเรื่องการสร้างให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมครับเราจะเริ่มต้นด้วยปัญหาใกล้ตัวก่อนให้อาจารย์เขียนปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมาคนละ1ข้อโดยให้เป็นปัญหาที่เกิดจากคนและขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับเราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าโรงเรียนของเรานะครับจากทุกท่านที่มาจากทั่วประเทศนะครับมีปัญหาอะไรบ้างเพื่อจะช่วยกันดูซิว่ามันมีสาเหตุจากตรงไหนเพื่อจะช่วยกันแก้ไขต่อไปนะครับเราลองมาดูซิครับปัญหาพวกนี้มันแก้ได้ไหมในการจะแก้ปัญหาต้องหาสาเหตุก่อนในแผนที่2ผมจึงจะให้อาจารย์ได้เขียนครับปัญหาที่ปรากฏบนกระดานที่มาจากอาจารย์ได้เขียนมากันทุกท่านปัญหาข้อใดบ้างครับที่ท่านอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นอาจารย์เขียนมาคนละข้อครับเขียนเสร็จแล้วมาแปะข้างๆนะครับเอาละครับทีนี้มาดูซิว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือไม่อย่างไรดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึงนักเรียนไม่รักการอ่านหนังสือก็มาจากคุณครูทำให้หนังสือไม่น่าอ่านหรือทำให้กระบวนการไม่จูงใจให้ต้องไปอ่านกลายเป็นการอ่านเพราะไปบังคับให้อ่านเราจะเห็นได้ว่าพอเรามาลองวิเคราะห์ดูให้เชื่อมโยงกับเราเนี่ยโดยเชื่อมโยงกับเรานะครับไม่ได้มองว่านักเรียนเป็นคนละส่วนกับเราไม่ได้มองว่าปัญหาเป็นคนละส่วนกับเราแต่มองโดยที่เชื่อมตัวเราเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราจะมองออกใช่ไหมครับนักเรียนเขาจะหนีเรียนหรือไม่ถ้าหากห้องเรียนมีความสุขเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเอาละครับถ้าจะแก้จะแก้ที่ไหนครับอาจารย์จะแก้ปัญหาที่ไหนครับตัวเราใช่ไหมครับซึ่งเป็นการแก้ไขที่ลงมือทำได้ทันทีครับเมื่อกลับโรงเรียนไปแล้วเอาละทีนี้มาถึงกิจกรรมที่2นะครับหลังจากที่เราพูดถึงปัญหาในโรงเรียนเราจะลองมามองสังคมไทยกันดูครับว่าสังคมไทยของเรามีปัญหาอะไรบ้างเราจะใช้หนังสือพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มและให้อาจารย์เลือกข่าวมาคนละ1ชิ้นเจอข่าวชิ้นไหนที่อยากจะเอามาคุยอยากจะมาวิเคราะห์ให้อาจารย์ตัดมาเลยครับหยิบเก้าอี้ออกแล้วอาจารย์ล้อมวงเลยครับ1 2 3 4ผมจะให้เวลาทุกกลุ่มนะครับกลุ่มละให้เวลา10นาทีนะครับในการพูดคุย10นาทีนะครับโจทย์นะครับให้คุยกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและส่วนหนึ่งของสาเหตุในเรื่องที่เราเลือกมาอย่างไรและตอนนี้ผมก็จะขอเชิญนะครับตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาสรุปนะครับปัญหาที่ได้มีการพูดคุยกันขอเริ่มต้นที่กลุ่มปัญหาสื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับขอเรียนเชิญครับ2นาทีครับ
1: กลุ่มของกลุ่มหนึ่งนะคะได้ปัญหาเรื่องของสื่อค่ะจากที่ระดมความคิดกันแล้วนะคะก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าครูนั้นยังตามไม่ทันสื่อเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมีสื่อบางอย่างที่เข้ามาอย่างเช่น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เด็กเนี่ยรับรู้มาบางครั้งเนี่ยครูยังเข้าใจยังได้ไม่หมดอันที่สองก็คือว่ากระบวนการในการปลูกฝังเรื่องของการรับสื่อที่ต้องใช้วิจารณญาณบางอย่างเนี่ยตัวครูเองก็ยังไม่มีความเข้าใจพอแล้วเวลาที่จะถ่ายทอดไปเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากค่ะ
0: กลุ่มที่2ครับเชิญครับ
2: ปัญหาในกลุ่มที่2นี่ก็ในกลุ่มนี้ก็ไปเจาะจงที่ปัญหาตีกันและก็ยาเสพนี่เราก็วิเคราะห์ออกมาได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากตัวเราข้อ1ก็คือการดูแลไม่ทั่วถึงไม่ใกล้ชิดกับเด็กอันที่2กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้หรือครูจัดให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดชุมนุมในโรงเรียนน่ะตามใจครูไม่ได้ตามใจเด็กเลยเด็กไม่สนใจกิจกรรมนี้ก็เลยไปกิจกรรมที่เด็กสนใจมากกว่า
0: ต่อไป ปัญหาเรื่องความงมงายในสังคมของเราครับเชิญกลุ่ม3ครับ
3: ครับในกลุ่มของเราได้คุยกันถึงเรื่องความงมงายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเราจับเอาประเด็นข่าวเรื่องของต้นไม้ประหลาดที่ออกใบเป็นสีขาวกับเรื่องของการพบรอยที่เรียกกันว่าเป็นรอยพญานาคที่ปรากฏในข่าวสื่อพิมพ์มาวิเคราะห์กันเราก็ได้คุยกันว่าในส่วนของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอย่างไรนั้นก็สรุปความได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าครูของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราไม่ได้สอนให้เด็กนักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลในกรณีที่เจอข่าวต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้เชื่อโดยที่ไม่ได้คิดอย่างพินิจพิเคราะห์นะครับอันที่สองก็คือเรายังไม่ได้กระทำที่เป็นแบบอย่างของความมีเหตุมีผลหรือครูไม่ได้เป็นแบบอย่างของการกระทำนั้นต้องยอมรับว่าครูเราเองก็ต้องมีส่วนเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเราก็ยังมีความเชื่อเราก็ยังมีการบนบานสารกล่าวครูก็ยังมีความเชื่อในส่วนที่เรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็ยังเป็นคำที่พูดกันติดปากอยู่นะครับ
0: ต่อไปกลุ่มที่4ครับปัญหาการเมืองขอเชิญตัวแทนครับ
4: ครับกราบสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับในส่วนที่เราเป็นปัญหา คือตัวเราไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนของในเรื่องต่างๆนะครับอย่างการที่เราจะเลือกผู้แทนสักคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราไม่มีคนที่มีคุณภาพมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกตามเท่าที่มีบางคนเราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับหน้าฉากดูดีเหมือนในหนังไทยนะครับบางทีเบื้องหลังอาจจะค้าไม้เถื่อนค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลที่ดีๆเหล่านี้เราก็จะได้ผู้แทนที่ดีนะครับทีนี้ชาวบ้านขนาดเราคนเป็นบุคคลที่มีความรู้เรายังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เลยนะครับชาวบ้านบางคนที่เป็นตาสีตาสาก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเพราะเขาเอาเงินมาแจกก็รับของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อวานเนี่ยว่าต่อไปนี้เราต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับชาวบ้านกับเด็กนักเรียนให้ทำเราจะต้องทำนะครับพวกเราต้องช่วยกันทำ
0: มาถึงกลุ่มที่5ครับปัญหาการศึกษาครับเชิญตัวแทนครับ
5: ปัญหาการศึกษาที่ได้จากสมาชิกกลุ่มนะคะเริ่มต้นด้วยจากสกอลุยเช็คศูนย์ศึกษามหาลัยผิดหลักเกณฑ์ค่าโทษสั่งเอาผิดทางด้านปัญหาการศึกษาในระดับของมหาวิทยาลัยนั้นมองว่าเดี๋ยวนี้มหาลัยดังๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีวิทยาเขตตามหัวเมืองต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในการศึกษาแต่ละครั้งนั้นเราเคยพูดบอกว่าการศึกษาคือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนก็จะพัฒนาประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบเพื่อที่จะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้หมดลงไปเพราะว่าหากเป็นดังนี้กันมากเกินไปการขาดความน่าเชื่อถือทางการศึกษาสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือความมั่นคงของประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะติดลบไปหมดการศึกษาก็ไม่ได้แปลว่าจะล้มเหลวการลงทุนทุกครั้งก็ไม่ได้แปลว่าจะล้มเหลวแต่ว่าอย่ากลัวอย่าไปกลัวความล้มเหลวจงเริ่มต้นขึ้นมาใหม่ในสิ่งที่ดีๆแม้วันนี้ก็เหมือนกันเรามาเรียนรู้ศึกษาความเป็นพลเมืองของวิถีตามประชาธิปไตยก็อย่าไปกลัวว่าเมื่อกลับไปถึงโรงเรียนแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เราสามารถเริ่มต้นทำได้เริ่มได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับกลุ่มที่5นะกลุ่มสุดท้ายครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ
6: กลุ่มผมนะครับได้ออกมาพูดถึงปัญหาสังคมไทยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับของผมได้หัวข้อมาก็คือการตัดไม้ทำลายป่านะครับจากนายทุนนะครับกับการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากการที่ผมพูดคุยกันแล้วได้ศึกษาร่วมกันนะครับทำให้รู้ว่าสังคมไทยนะครับหรือสังคมทั่วไปนะครับบริโภคทั้งสื่อบริโภคทั้งสิ่งของบริโภคในลักษณะฟุ่มเฟือยนะครับไม่เกิดประโยชน์ถามว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือไม่ใช่นะครับมีคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องนะครับแล้วใช้คุ้มค่าหรือยังนะครับครูเองเครื่องนั้นใช้ไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยน ไม่เอาละเครื่องนี้เดี๋ยวผมไปใช้เครื่องนั้นใช้เครื่องนี้เสียอีกแล้วเดี๋ยวไปซื้ออีกเครื่องขยะก็เพิ่มขึ้นนะครับครูเองเป็นผู้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยแล้วเด็กนักเรียนเล่าจะใช้เหมือนใครถ้าไม่ใช้เหมือนครู
7: ครับขอบคุณครับ
0: ทีนี้เพื่อให้ไปถึงตอนแก้ปัญหานะครับผมจะสาธิตเทคนิคอีกอันหนึ่งให้อาจารย์ได้เอาไปใช้นะครับเทคนิคที่ใช้ต่อไปนี้เนี่ยเรียกว่าเทคนิค World Cafe มันก็คือสภากาแฟนั่นแหละคาเฟ่คือร้านกาแฟนะครับ World Cafe ก็คือสภากาแฟนั่นแหละที่แบบของไทยที่เราคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ในสภากาแฟแต่ความแตกต่างของ World Cafe กับสภากาแฟอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็น World Cafe แล้วเนี่ยเขาถือว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาเท่าเทียมกันไม่ว่าชาติไหนภาษาใดคนนั้นเท่าเทียมกันเพราะนั้นหลักการของ World Cafe World ที่แปลว่าโลกนี่นะครับจึงอยู่บนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคนั่นคือใน World Cafe นั้นไม่มีความคิดใครผิดไม่มีความคิดใครถูกเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟังอันนี้คือกติกาของ World Cafe ครับฝึกให้ฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องและต้องพูดทุกคนอันนี้คือกติกาของ World Cafe ความจริงปัญหา6ข้อนี่มันเชื่อมโยงกันไหมครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้ผมจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มปัญหานะครับเอาปัญหาที่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันให้อยู่ด้วยกันความงมงายกับการศึกษาอยู่ด้วยกันได้ไหมครับได้นะฮะผมใช้การศึกษากับงมงายนะครับอยู่ด้วยกันความงมงายกับการศึกษานะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็ปัญหาเยาวชนกับสื่อเป็นพิษอยู่ด้วยกันได้ไหมครับแล้วเรื่องการเมืองก็อีกเรื่องนึงสิ่งแวดล้อมก็อีกเรื่องนึงนะครับตกลงจะมี4คาเฟ่นะครับแต่ละคาเฟ่จะมีเจ้าของคาเฟ่นั่งประจำอยู่อาจารย์อยากเข้าปัญหาไหนอาจารย์เลือกเข้าคาเฟ่นั้นได้เลยครับให้เวลาคุยผมจะสั้นๆนะครับเพื่อให้กระชับเวลานะครับผมใช้เวลาในการคุยแค่5นาทีโจทย์ในการคุยใน World Cafe คือจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับขอเชิญครับ

0: เรามีการระดมสมองกันนะครับโดยใช้รูปแบบ World Cafe World Cafe คือทุกคนเสมอภาคกันไม่มีความคิดใครผิดไม่มีความคิดใครถูกนะครับและเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟังนี่คือกติกาของ World Cafe นะครับเราจะเน้นไปที่การระดมสมองแต่ว่าจากการแลกเปลี่ยนนั้นหัวหน้าคาเฟ่ทั้ง4คาเฟ่จะมานำเสนอหน้าห้องจึงเท่ากับได้แลกเปลี่ยนทั้งห้องเลยนะครับเริ่มต้นด้วยปัญหาการเมืองก่อนครับเชิญครับอาจารย์คาเฟ่การเมืองครับ
1: ในเรื่องของการแก้ปัญหาการเมืองนะครับอันดับแรกคือเราต้องศึกษาเรื่องการเมืองให้ละเอียดลึกซึ้งนะครับโดยให้ความรู้กับนักเรียนอาจารย์ท่านหนึ่งเสนอว่าตัวเราเองบางทียังไม่ค่อยรู้เรื่องชัดเจนเลยในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับเราต้องไปศึกษาหาความรู้ให้ชัดเจนก่อนเพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

0: แล้วตอบนักเรียนได้อย่างชัดเจน
1: อีกเรื่องนึงก็คือฝึกให้เด็กทำกติกามารยาทในโรงเรียนแล้วก็มีการจำลองการเลือกตั้งในโรงเรียนประถมเราก็มีอยู่แล้วนะครับมัธยมก็มีอยู่แล้วมีการเลือกสภานักเรียนมีประธานมีรองประธานอะไรพวกนี้เราทำตรงนั้นให้เป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาอีกทีนึงทำให้ถูกต้องทำให้ชัดเจนทีนี้ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็นำคำว่าประชาธิปไตยมาพูดให้เด็กฟังบ่อยๆนะครับประชาธิปไตยคืออะไรนะครับค่อยๆสอนไปวันละนิดวันละหน่อยผมว่าเด็กจะได้ค่อยๆซึมซับไปแล้วได้ความรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในระดับพวกเราคงคิดว่าคงไม่ยากนะครับเอาสรุปสั้นๆแค่นี้ละกันขอบคุณท่านอาจารย์ครับ

0: เด็กๆกลุ่มนี้กำลังจะไปทำกิจกรรมคุ้นเคยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเรียนประจำวันค่ะพวกเขาคือผู้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เรียกว่ามวยไทยส่วนเด็กๆกลุ่มนี้พวกเขากำลังจะเข้ามาเรียนรู้ศิลปะแห่งการต่อสู้เป็นครั้งแรกที่สำนักศิลปะมวยไทยวัดธาตุทอง
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะและที่นี่แหละค่ะก็คือสถานที่ที่เรามารวมตัวกันแล้วก็มีจุดประสงค์เดียวกันโอ๊ยปล่อยไม่ไปเลยโอ้โหแล้วนี่
2: ลูกๆของเราจะไหวไหมคะเนี่ย
3: ต
1: ้
3: องร
1: ้
3: อง
1: ต้องร้องนะแล้วคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะเป็นกำลังใจไหมคะสู้ไหมคะ
4: สู้ค่ะ
1: เย่ให้กันพบกับนักเรียนตัวจริงกันเลยค่ะมาเลยค่ะเย่แล้วคุณครูของเราวันนี้เนี่ยมีทั้งคุณครูรุ่นใหญ่และคุณครูรุ่นเล็กนะคะเขาอยู่บนเวทีมวยแล้วแล้วนะคะก็ยังมีคุณครูตัวจริงรุ่นใหญ่อีกด้วยค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: คุณครูชื่ออะไรคะ
5: คุณครูปริญญาวนาอะไรครับ
1: คุณครูปริญญานะไหนเราแนะนำตัวทีละคนซิหนูชื่ออะไรคะ
6: มานิก้าค่ะ
5: มีก้าครับ
1: เบนจามิน
7: พีครับ
1: พิธี
8: เฟื่องค่ะ
1: เฟื่องนะคะก็มาฝากเนื้อฝากตัวนะคะแล้วก็อยากให้คุณครูเนี่ยสอนพวกเด็กๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเด็กกรุงเทพเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมาคลุกฝุ่นอยู่กับองค์การของมวยไทยจริงๆเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีโอกาสดีนะที่เขาได้อยู่ที่วัดธาตุทองแล้วก็ได้คลุกฝุ่นอยู่กับมวยไทยไม่ทราบว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยมาฝึกนานหรือยังเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะ
5: ครับก็ตามโครงการเราเลยก็เด็กพวกนี้จะเรียนที่โรงเรียนเลยครับเดี๋ยวนี้เป็นหลักสูตรแล้วอ
1: ยู่ในหลักสูตรอ
5: ยู่ในหลักสูตรแล้วครับก็ประมาณสัก 3-4 ปีมาแล้วครับเข้ามาเป็นหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเด็กก็จะเรียนตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 เลยแล้วก็มีพิเศษก็คือตอนเย็นเป็นชมรมมวยไทย
1: ชมรมมวยไทย
5: เราก็เด็กทั้งในโรงเรียนที่กลับบ้านตอนเย็นที่ผู้ปกครองยังไม่มารับแล้วก็มีเด็กที่อยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนคือโรงเรียนอื่นหรือเด็กในชุมชนที่ต้องการเรียนก็มาเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไร
1: เลยก็คือแสดงว่าชมรมนี้เปิดกว้างให้กับคนในชุมชน
5: ใช่ครับ
1: มาใช้บริการด้วยตอนกี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
5: ก็4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งครับ
1: 4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่ง
5: ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาได้หมดเลยครับ

0: แล้วทำไมทางกรุงเทพมหานครถึงอยากให้เด็กกับมวยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะบางทีมันดูเหมือนนะมวยกับเด็กแปลกใจไหม
1: ครับก็ของคนที่รู้จักมวยก็คือเหมือนว่าถ้าลูกหลานเนี่ยมาต่อยมวยมาเรียนมวยหนึ่งเลยเจ็บตัวสองก็คือกลัวสมองไม่ดีแต่ที่โรงเรียนเราเนี่ยเน้นนะครับเน้นการสอนทักษะเพื่อเป็นการออกกำลังกายและการป้องกันตัว
0: ออกกำลังกายและการ
1: ป้องกันตัวโดยไม่ได้ส่งไปชกที่ไหนเลยครับ
0: และจริงๆแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะคะ
1: เป็นประโยชน์มากครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นการอันแม่ไม้เมื่อไหร่ของเรา
2: ถึงแม้จะเห็นว่าเป็นเด็กนะคะแต่ถ้าตั้งใจจริงและทุ่มเทในการฝึกฝนการได้เป็นนักมวยรุ่นเล็กจึงไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ
3: ก็น้องเขาชอบกีฬามวยไทยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็น่าจะเรียนได้เพราะว่ามันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตข้างหน้าค่ะ
4: ได้ออกกำลังกายอย่างหนึ่งค่ะแล้วใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะสนุกค่ะแล้วก็ชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
3: ก็ข้อดีก็คือสมาธิเขาดีขึ้นแล้วก็เป็นเด็กที่ตรงต่อเวลาทำงานก็แลเรียบร้อยดีอะค่ะ
4: ก็อยากชวนให้เพื่อนๆมาเล่นคีตับมวยไทยมากๆค่ะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยค่ะ
5: แม่นะคะแม่คิดว่ามันควรจะอนุรักษ์ต่อไปสำหรับให้คนรุ่นหลังเพราะถ้าเด็กไทยไม่สนใจมวยไทยแล้วอย่างเงี้ยแล้วใครจะไปเรียนรู้มวยไทยจะให้ต่างชาติมาเรียนรู้มวยไทยมันก็ไม่ใช่มันต้องของคนไทยเองมากกว่า
6: ก็คือสนใจอยากจะให้เขาได้เรียนรู้เป็นการออกกำลังกายด้วยนะฮะแล้วก็รักษาวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างน้อยก็ติดตัวเขาไปถ้าเกิดสมัครอีกหน่อยเขาก็สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเนี่ยครับผมที่สนใจเรื่องมวยไทยไหมครับ
7: ใจ
5: อ่ะไม่สนใจอ่ะลูก
7: อยากออกกําลังกายวันหยุด
5: อยากออกกําลังกาย
6: วันหยุด
5: แล้วไว้ทําไม
7: ป้องกันตัว
6: ป้องกันตัวพี่ครับพร้อมมั้ยครับวันนี
7: ้วันนี้พร้อมครับ
5: สู้มั้ย
7: สู้ครับ
5: สู้ๆ
7: มาครับ
5: สู้กัน
2: ได้กําลังใจจากครอบครัวอย่างนี้ท่าทางน้องทีจะแรงดีสู้ไม่ถอยแน่ๆค่ะ
1: เริ่มท่าแรกนะครับการชกมวยหรือการเรียนมวยไทยเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการจดมวยหรือเรียกว่าท่าตั้งกาดก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกอาวุธนั่นเองหรือก่อนที่จะป้องกันตัวนะครับท่าแรกเราก็ยืนแถวตรงเมื่อครูสั่งว่าจดมวยนะครับให้ทุกคนก้าวเท้าซ้ายออกมานะครับก้าวเท้าซ้ายมาแล้วยกมือขึ้นทำเป็นเลข11นะครับทำเลข11แล้วพูดคำว่าเตรียมครูบอกต่อไปนะครับก็ให้เราก้าวเท้าซ้ายนะครับก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังนะครับแล้วให้เอามือขวามานะครับมือซ้ายตามหลังมาครับแล้วแต่คนที่ถนัดเหมือนกันใครที่ถนัดมือขวาก็เอามือซ้ายออกนะครับแถวตรงจดมวย
8: เตรียม
1: ครับเมื่อก้าวเท้าซ้ายแล้วให้บอกคำว่าสู้นะครับแล้วก็จดมวยต่อไป
8: สู
1: ้ไม่เสียงดังเอาไปอีกแล้วครับจดมวย
8: เตรียม
1: ต่อไป
8: สู้
9: ก็คือคุณแม่ส่งเสริมน้องตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะที่โรงเรียนมีกิจกรรมเลยคุณแม่ก็ให้ทำทุกอย่างเท่าที่น้องสามารถทำได้แล้วก็ไปส่งทุกที่กีฬามวยไทยคุณแม่ชอบเพราะเป็นศิลปะป้องกันตัวให้น้องของน้องเราเป็นผู้หญิงด้วยจะได้ปลอดภัยต่อไปข้างหน้าคุณแม่ก็จะปล่อยเขาได้เพราะว่าเรารู้ว่าเขาป้องกันตัวเองได้เนี่ยค่ะ
2: ก่อนจะขึ้นสังเวียนชกก็ต้องมีการเตรียมพร้อมกันก่อนค่ะ
1: เห็นไหมครับเมื่อเราจดมวยได้ถ้าคู่ต่อสู้มาต่อยเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวได้นะครับลองดูเมื่อครูต่อยเราก็ยกหมัดขึ้นมากันนะครับเนี่ยเราก็ยกหมัดขึ้นมาเห็นไหมครับต่อยข้างซ้ายเราก็ยกขึ้นมากันได้แล้วนะครับนี่การพื้นฐานแล้วพื้นฐานแล้วหรือเราโดนถูกเตะเราก็ยกขายกมือขึ้นมากันได้แล้วนะไม่ให้โดนหน้าเรานะครับอันนี้คือพื้นฐานการจดมวยนะครับ
10: ถ้าเด็กๆจะมีความรู้สึกว่าอยากเรียนมวยไทยเนี่ยคุณแม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ได้รู้ถึงศิลปะที่เขาบอกว่าศิลปะการป้องกันตัวอย่างที่ที่เบนบอกค่ะที่อย่างน้อยๆลูกเราก็มีโอกาสที่จะได้มาสัมผัสเองจากผู้รู้ที่รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: พร้อมยังลูก

0: มานะสำหรับครั้งแรกในการต่อยมวยโอเค
1: ครับอาวุธของแม่ไม้เมืองไทยก็มีอยู่4อย่างนะครับที่นิยมใช้ก็1การใช้หมัด2การใช้เท้า3การใช้เข่าและ4การใช้ศอกก็คือหมัดเท้าเข่าและศอกมีอยู่4อย่างนะครับหมัดนะครับหมัดที่นิยมใช้มีอยู่4หมัดนะครับจริงหมัดเรามีเยอะมาก1เลยหมัดตรงทำยังไงเอ่ยหมัดตรงเราก็ยืนอยู่ในท่าจดมวยนะครับเมื่อครูบอกว่าหมัดตรงก็ให้เรายื่นหมัดออกมาข้างหน้าครับกลับเข้ามาหมัดตรงยื่นออกมากลับเข้ามาเมื่อเราต่อยแล้วถ้ายื่นแขนเฉยคู่ต่อสู้ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นให้ทำไมด้วยครับส่งไหล่ด้วยนะครับโอนิก้าครับส่งไหล่ด้วยนะครับ1 2 1นะครับแต่เมื่อเราออกหมัดขวามือซ้ายก็จะอยู่ที่ไหนครับ
2: ข้าง
1: ป้องกันป้องกันอะไรนะครับ
2: เตะหน
1: ้าถูกต้องครับป้องกันเตะหน้าก็ได้หรือเขาชกมาที่หน้าเราจะใช้มืออีกข้างหนึ่งทำไมครับคอยกันถูกต้องเลยเก่งมากนะครับเขาก็ออกมาตรง1ครั้งนะครับแล้วก็1 2แล้วก็หยุดนะครับมาตรง1ครั้งเริ่ม
3: 1 2 1
1: เสียงดังเลยครับมาตรง1ครั้งเริ่ม
3: 1 2 1
4: การใช้หมัดเป็นอาวุธไม่ได้มีแค่หมัดตรงเท่านั้นนะคะยังมีหมัดตวัดหมัดงัดและหมัดเสยอีกด้วยค่ะสำหรับศิลปะแม่ไม้มวยไทยหมัดนับเป็นอาวุธหนึ่งที่ร้ายแรงของการชกมวยไทยทำให้ผู้ต่อสู้พ่ายแพ้ได้เพราะสามารถหยุดการบุกของผู้ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
5: ใช่ได้ค่ะเพราะปกติเรียนรำไทยจะดูอ่อนช้อยแต่วันนี้ดูธรรมะทำเองถ้าเกิดคุณแม่จะให้หนูเรียนทั้งรำไทยและมวยไทยโอเคไหม
6: โอเคค่ะ
1: หมัดแล้วก็ไปตรงล่างเลยก็คือการใช้เท้าที่นิยมก็มีอยู่4เหมือนกันนะครับ4เท้าเหมือนกันคือ1นะครับการเตะตรงนะครับการเตะตรงผู้ต่อสู้มาเตะตรงนะครับท่านี้ผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงใช้และมีประโยชน์มากสำหรับเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเตะตรงมาใกล้ผู้ชายยืนนะครับแยกขาออกการเตะตรงก็เตะเท้าหลังก่อนนะครับเตะเหมือนกันคือ1ก้าวกลับมานะครับแล้วก็เตะ2แล้วก็1นะครับทำได้ไหมครับลองดูนะครับแล้วตรงจดมวย
3: เตรียมสู
1: ้เตะตรง1ครั้งเริ่ม1สลับเท้านิดนึงเตะ2นี่คือเตะตรงนะครับ
4: การใช้เท้าเป็นอาวุธก็ยังมีการเตะเฉียงเตะตัดและเตะตวัดค่ะเป็นการใช้อาวุธเท้าเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างมีชั้นเชิงเพราะสามารถพลิกแพลงใช้ทุกส่วนของเท้าให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นปลายเท้าหลังเท้าและส้นเท้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักมวยไทยมักมีความชำนาญในการใช้เท้าเป็นอาวุธในการต่อสู้การเรียนรู้มาได้เพียงแค่2อาวุธเท่านั้นนะคะน้องเบนจามินของเราก็หมดแรงซะแล้วอาจจะเป็นผลจากการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้ค่ะ
5: รู้สึกว่าลูกเรานี่หมดแรงแล้วเนี่ยเรามองออกเลยว่าเนี่ยลูกเราขาดการออกกำลังกายเยอะมากเพราะว่าใช้เวลากับเกมมากไปหน่อยก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีนะถ้าเราลองมองกิจกรรมในการออกกำลังกายให้เขามากขึ้นกว่านี้เราคิดว่าต่อไปมวยไทยน่าจะอยู่ในลิสต์ของเราด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการออกกำลังที่ดีมากเลยรู้สึกเป็นไงบ้าง
6: ดีใจ
5: ดีใจที
6: ่สนุก
5: สนุกอ๋อสนุกใช่ไหมดีชอบใช่ไหม
1: นะครับการใช้เข่าก็เป็นอาวุธมวยไทยชนิดหนึ่งเรียกว่าอาวุธสั้นนะครับมีแต่มีประสิทธิภาพมากนะครับการใช้เข่าก็มีอยู่4อย่างเหมือนกันนะครับ1เข่าตรงแล้วตรงจดมวย
3: เตรียม
1: ต่อไป
3: สู้
1: ครับสู้ก่อนเขาบอกนะครับเข่าตรงเราก็ยกมือขึ้นนะครับยกมือขึ้นจริงๆแล้วเราก็เป็นโน้มคู่ต่อสู้มานะครับมันก็ยกเข่าซ้ายขึ้นไปตีเห็นไหมครับแล้วเอาลงมาแล้วก้าวเท้าลงมาเท้าขวาข้างหลังแล้วเราก็ตีแล้วก็กลับมาอยู่ในท่าจดมวยเข่าตรง2ครั้งเริ่มตี1 2 1อีกครั้งนึงครับ1 2 2นะครับนี่คือการใช้เข่าตรงนะครับ
4: การใช้เข่านับเป็นอาวุธที่ร้ายแรงรองจากการเตะ

จากจะมีท่าเข่าตรงแล้วยังมีเข่าเฉียงเข่าตัดและเข่าลอยอีกด้วยค่ะการใช้เข่านั้นสามารถเปรียบคู่ต่อสู้ในระยะประชิดเพราะจะทำให้คู่ต่อสู้อ่อนกำลังลงถ้าฝึกการใช้เข่าอย่างชำนาญสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ไม่ยากด้วยอาวุธเข่านี่แหละค่ะ

0: ที่ได้แน่ๆเลยอะค่ะก็คือสายสัมพันธ์แม่ลูกด้วยไม่ใช่ว่าแค่มาชกมวยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราเห็นลูกต่อยเราเห็นลูกเตะเนี่ยเหมือนกับแม่เหมือนจะเตะจะต่อยด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกมันสนุกอะแล้วก็ข้อสำคัญคือได้รู้ว่านอกจากพวกเราแล้วยังมีเด็กๆน่ารักที่เราไม่รู้เลยอะเพราะเขาอยู่ตรงเนี้ยซึ่งแบบว่าสุดยอดอะแล้วเด็กผู้หญิงแต่ละคนอย่างเงี้ยโอ้โหแบบธรรมะทะแมงซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่มาเรียนรู้ตรงเนี้ยยากที่เราจะได้เห็นเนาะเราจะเห็นแต่แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเราเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่แบบเน้นสบายๆแล้วลูกเป็นนักดนตรีไม่ได้เป็นนักกีฬาม
1: ัดเท้าเข่าศอกศอกก็นิยมใช้ก็มีอยู่4ชนิดเหมือนกันนะครับขั้นแรกเลยก็คือศอกตีนะครับใช้ตอนไหนการใช้ศอกก็คือการที่คู่ต่อสู้เข้ามาใกล้ๆตัวเราคู่ต่อสู้เข้ามาใกล้ๆตัวเรานะครับแล้วเราก็ต่อยไม่ได้เขามารัดตัวเราเขามากอดคอเราเราก็ต่อยเขาไม่ได้เขามาอยู่ใกล้หรือบางทีก็ตีเข่าไม่ได้เพราะนั้นเราก็ใครก็ศอกทำไมครับตีนี่เลยเห็นไหมนี่ศอกตีนะครับศอกตีเห็นไหมครับให้ตรงนี้นะครับให้ตรงแหลมๆนี่ตีเห็นไหมครับศอกตีอ่ะมาแก้ทำเลยครับอ่ะตีโอเคมากได้ไหมครับศอกตีแถวตรงจดมวย
2: เตรียมสู
1: ้ศอกตี1ชุดเริ่ม
2: 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 สู
1: ้แถวตรง
3: ศอกตีก็ยังมีท่าศอกตัดศอกงัดและศอกกระทุ้งเป็นการผสมผสานศิลปะการต่อสู้ของไทยในการใช้อวัยวะในร่างกายที่เรียกว่าศอกโจมตีคู่ต่อสู้ในระยะประชิดนับเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่มีความร้ายแรงสยบคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: คือคุณแม่มองว่ากีฬามวยไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นกีฬาให้ออกกำลังกายธรรมดาเพราะมันเป็นศิลปะเป็นเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ของเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยหันเริ่มหันมาให้ความสนใจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็สามารถที่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จะถ่ายทอดรุ่นต่อไปเพราะว่าเท่ากับการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ทางด้านกีฬาแขนงหนึ่งของเราให้ยืนยาวต่อไปเรื่อยๆรุ่นต่อรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็สอนพื้นฐานของพวกเราไปทั้งหมดการใช้อาวุธ4ชนิดมีอะไรบ้างครับ1
2: มัด
1: หมัด2
2: เท้า
1: 3
2: เข่า
1: 4
2: ศอก
1: ศอกแล้ววันนี้ครูก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพวกเราได้พักผ่อนกันนะครับแถวต้องเลิกแถว
2: ขอบคุณค่ะมวยไทย
1: ปรบมือครับเก่งมาก
4: เด็กที่จะเรียนมวยได้เนี่ยต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นการมีสมาธิก็ฝึกให้เด็กเราเนี่ยสามารถเรียนหนังสือเก่งแล้วเขาก็จะไปเขาแอพพลายกับวิชาเรียนของเขาได้ในเมื่อเขามีความตั้งใจว่านึกถึงขั้นตอนต่างๆในการเรียนหนังสือนะครับก็เป็นผลดีของการเรียนมีสมาธิขึ้นนะครับ
5: คุณลูกสาวเป็นไงบ้างคะเนี่ยไหวไหมไหวไหม
6: ไม่ไหว
3: โอ้โหกว่าจะเป็นนักมวยได้นั้นเล่นเอาน้องโมนิก้าหมดแรงไปเลยละค่ะ
6: สู้
4: น้องโมนิก้านะครับมีความพยายามแล้วก็มีความสนใจเหมือนกันสรีระร่างกายไม่ค่อยไหวก็พยายามทำนะพยายามออกมือออกขาออกพยายามทำท่าอยู่นะครับมีความตั้งใจดีนะครับเพราะมวยเนี่ยฝึกแล้วมันจะเหนื่อยอย่างที่บอกแต่ว่าอันนี้เราฝึกเพื่อออกกำลังกายมันก็จะเหนื่อยคนละอย่างนะครับ
0: เป็นไงลูก
7: เหนื่อยค่ะ
0: ไหวไหมสนุกไหม
7: สนุกค
0: ่ะให้พ่นน้ำไหมพ่นเลยพ่นไหมพ่นแถมไ
4: หมครับน้องทีเนี่ยดูแล้วมีความสนใจนะครับแต่ด้วยสรีระของน้องทีนะครับก็ทำให้เป็นอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะครับเมื่อออกวุฒิบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะเหนื่อยก็เลยทำให้อึดอัดไปนะครับไม่เกิดการคล่องตัวแต่ว่าดูแล้วน้องทีมีความสนใจมีความสนใจว่าทำท่ายังไงออกอาวุธยังไงยังไงก็พยายามทำน้องก็พยายามทำ
8: ไม่มีสเปรย์ใช่ไหม
9: สนใจไหม
8: เขาแบบไม่มีที่คนน้ำหลังน้องแมว
4: ครับน้องเฟื่องนี่ถือว่าไปได้ดีนะไปได้ดีครับเพราะว่าเรียนครั้งแรกเนี่ยตอนที่ผมเข้าสอนแล้วผมเข้าไปให้เขาทำเนี่ยเขาสามารถทำได้ถูกท่าด้วยถูกท่าแล้วก็มีน้ำหนักคือมวยไทยมันต้องมีน้ำหนักเหมือนกับเรียกว่าออกอาวุธให้แรงนะครับไม่ใช่ว่าพอบอกให้ชกก็ยื่นแขนออกมาอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าชกนะครับเวลาชกก็ต้องออกหมัดออกมาอย่างนี้นะครับน้องเฟื่องที่ทำได้ดีถ้าเรียนสัก 3-4 ครั้งน่าจะดี
0: หมดแรงแล้วค่ะนักมวยของเราต้องไปยกก่อนนะคะ
4: ครับน้องเบนนี่มาตอนแรกคิดว่าน่าจะไปได้ดีเพราะว่าส่วนมากเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเหมือนกับแกนๆเนี่ยน่าจะคล่องแคล่วนะครับแต่น้องเบนใจไม่สู้แต่ว่าก็พยายามน้องเบนก็พยายามมองพยายามทำตามนะแต่ที่บอกว่าอาจจะพักผ่อนน้อยหรือเปล่านะครับหรือวันนี้มาไม่พร้อม
3: หลังจากได้ฝึกมวยบนสังเวียนเดียวกันเด็กๆทั้งสองกลุ่มก็ได้พักรับประทานอาหารร่วมกันการมาจากต่างโรงเรียนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างมิตรภาพของพวกเขาดังนั้นการทำความคุ้นเคยระหว่างกันและกันจึงเริ่มต้นในระยะเวลาอันสั้นได้ไม่ยาก
0: อย่างหนึ่งที่เราเห็นนะคะก็คือธรรมชาติของเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กจากที่ไหนเด็กจากโรงเรียนอะไรเนี่ยพอเขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่มีตรงกลางค่ะเด็กเขาสามารถจะมาปรับเข้าหากันโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าแรกๆอาจจะมีเขินบ้างอะค่ะแบบว่าเธอฉันอะไรเงี้ยมีวางฟอร์มกันนิดหน่อยแต่เราเห็นว่าพอผ่านไปครึ่งวันมาเรียนรู้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันกลมกลืนอะมันเป็นความกลมกลืนที่เขาไปกันได้ดีอะลงตัวน
7: ะ
0: รู้สึกไหมลูกว่าเขาเพื่อนๆเป็นไงบ้างลูก
7: ก็สนุก
0: เพื่อนๆน่ารักไหมเขาสอนไหม
7: สอน
0: สอนไม่มีเพราะเธอฉันอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเขาโอเคเลยอะค่ะสำหรับการที่จับเด็กมาชนกันอย่างเงี้ยซึ่งว่าดีอ่ะน่าจะมีอย่างนี้บ่อยๆให้เด็กได้มีโอกาสมารวมตัวกัน
4: การไหว้ครูมวยไทยนี่มีความสำคัญมากนะครับเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมีการไหว้ครูมวยไทยมีใครทราบไหมครับยังไม่ทราบครูก็จะบอกให้นะครับการไหว้ครูมวยไทยเนี่ยนะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับครั้งแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือการอบอุ่นร่างกายนะครับถือว่าเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนทำการชกมวยนะครับอันที่1แต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือการระลึกถึงครูบาอาจารย์

0: เมื่อเราไหว้ครูเสร็จแล้วคราวนี้แม่ไม้มวยไทยต่างๆเนี่ยนะครับที่เราได้เรียนไปนะครับที่เราได้เรียนไปเราก็จะมาให้พวกเราได้ดูว่ามันใช้อย่างไรบ้างหมัดใช้อย่างไรบ้างเตะใช้อย่างไรบ้างเข่าใช้อย่างไรบ้างศอกใช้อย่างไรบ้างก็จะไปรวมอยู่ในทักษะแม่ไม้มวยไทยเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนเราสองคนนี้แสดงให้พวกเราดู
1: ในอดีตมวยไทยไม่ได้มีการใส่นวมนักมวยสามารถใช้มือในการต่อสู้มวยไทยจึงต้องใช้ชั้นเชิงในการต่อสู้มากกว่าการใช้กำลังจนเกิดเป็นท่ามวยต่างๆมากมายการจะใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างชำนาญนั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนเบื้องต้นในการใช้หมัดเท้าเข่าและศอกได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเรียนรู้ศิลปะการหลบหลีกหมัดและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้การจะใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างชำนาญนั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนเบื้องต้นในการใช้หมัดเท้าเข่าและศอกให้คล่องแคล่วเพื่อเรียนรู้ศิลปะการหลบหลีกหมัดและสามารถ

0: เอาชนะคู่ต่อสู้ได
1: ้เจ๋งสุดยอดเลยภูมิใจในความเป็นไทยมากเอาเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยเอ๊ะมีขอบคุณด้วยน้องๆนี่เรียนมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับชุดนี้ก็เป็นชุดฝึกทักษะพวกนี้ต้องเรียนพิเศษหน่อยต้องเรียนพิเศษก็อาจจะมาฝึกเสาร์ที่บ้างตอนเย็นบ้างแล้วก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ทั้งสองคนใช้เวลานานอาจจะเป็นปี2ปีได
1: ้นี้ขอถามเรื่องการเรียนด้วยเชื่อว่าน้องๆทั้งสองคนนี้เมื่อมาฝึกเขาจะมีสมาธิดีขึ้นผลการเรียนก็ดีขึ้นตามลำดับ
2: เรียนใช้ได้ครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกเราไม่ได้เน้นว่าเอาไปต่อยมวยไม่ได้ไปอดหลับอดนอนหรือว่าเช้าจะต้องวิ่งเป็นนักมวยอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็พอซ้อมมวยว่าเขาก็เหนื่อยแต่ที่พวกนี้ก็มาซ้อมมาปกติแล้วก็แสดงทักษะโชว์แล้วก็เรียนหนังสือตามปกติ
1: เด็กเลทเท่าไหร่ครับ
3: 3.5
1: นี่เป็นไงล่ะโอ้โหการกีฬามันช่วยทำให้ฝึกการโฟกัสสมาธิด้วยนะ
0: หนุ่มน้อยทั้งสองคนนี้นับเป็นตัวอย่างของการฝึกฝนมวยไทยมาอย่างต่อเนื่องนอกจากไม่ทำให้การต่ำแล้วมวยไทยยังสร้างโอกาสดีๆในชีวิตให้กับพวกเขาอีกด้วยค่ะ
4: ผมฝึกมาตั้งแต่8ขวบครับมวยไทยไว้ป้องกันตัวครับต่อยแถวล้มก้าวครับแล้วก็โชว์แต่ละทีครับผมจะมีโอกาสไปโชว์ที่ญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ครับ
5: ผมเล่นมวยไทยมา7ปีแล้วครับมวยไทยป้องกันตัวได้ครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปสิงคโปร์ครับไปสิงคโปร์มา2รอบถ่ายทอดสดทั่วโลกครับโชว์พอโชว์เสร็จฝรั่งเขายืนตบมือนานเลยครับผมคิดว่าเขารู้สึกแบบภูมิใจครับผมก็ภูมิใจด้วยที่ได้ไปโชว์
2: หลังจากที่เราได้ฝึกทักษะเบื้องต้นไปแล้วการใช้หมัดเท้าเข่าและศอกนะครับคราวนี้เราก็จะเอาหมัดเท้าเข่าและศอกมารวมกันนะครับมารวมกันและก็เป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าคีตะมวยไทยนะครับหรือแอโรบิกมวยไทยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงนะครับเพลงเกี่ยวกับไทยของเราแล้วเราก็ใช้ท่าที่เราเรียนมานะครับมาเต้นนะครับเพื่อเป็นการออกกำลังกายในอีกรูปแบบหนึ่งพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเต้นกันได้เลยนะครับประมือตัวเองนะครับ

แม้ไม่ได้มีเป้าหมายในการสอนให้เด็กๆนำวิชามวยไปสู้รบตบมือกับใครแต่การที่พวกเขาได้มาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่สำนักศิลปะมวยไทยวัดธาตุทองในวันนี้นอกจากจะได้ฝึกสมาธิแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่ดีด้วยค่ะที่สำคัญคือการได้เห็นคุณค่าของศิลปะการป้องกันตัวที่มีมาแต่โบราณของไทยรวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปอีกด้วยค่ะ

เด็กๆเก่งมากเลยทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งนักเรียนในวันนี้นะทุกคนเนี่ยรักความเป็นไทยมากขึ้นเลยใช่ไหมเราก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยน้องใหม่นี่เขาก็ได้เรียนนะคะขอชมเชยชื่นชมทุกๆคนเลยนะคะรายการของเราวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะลากันไปก่อนเลยดีไหมนะสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่จะพาเด็กๆและคุณแม่มาที่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครซึ่งทริปนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญและก็จะได้ลงเรือด้วยค่ะซึ่งนี่เป็นโอกาสที่หายากมากสำหรับเด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่นะคะวันนี้เนี่ยเรามีชาวคณะเด็กๆแล้วก็คุณแม่นะคะที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะว่าชุมชนชาวมอญในประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเราทุกคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาอยู่กันยังไงแล้วก็เด็กๆอยากรู้ไหมว่าเขาปั้นดินแบบโบราณกันยังไงอยากรู้ไหม
2: ปั้นเป็น
1: โอ้ปั้นเป็นด้วยนะโอ้และอยากรู้ไหมว่าขนมชาวมอญเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอยากรู้ไหมแล้วใครรู้บ้างคะว่าคำว่าสวัสดีค่ะเนี่ยภาษามอญเขาพูดว่ายังไงบ้าง
2: สวัสดีฮะ
1: สวัสดีฮะจะใช่หรือเปล่าเราต้องไปสืบค้นเรื่องนี้กันนะคะถ้าใครพร้อมแล้วเย่หนึ่งสองสามเย แล้ววันนี้นะคะเด็กๆกรุงเทพก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องของการลงเรือค่ะเป็นอย่างแรกที่เราต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าสำหรับเราแล้วถึงแม้ว่าเราจะอยู่กรุงเทพแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาค่ะใครทายซิว่าค่าเรือเนี้ยกี่บาท
2: 2บาท
1: 2บาท
2: 5บาท
1: 20บาทคำเฉลยคือเท่าไหร่คะ2บาทเก่งมากผมมาให้หน่อยตรงนู้นเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะเกร็ดเป็นเกาะนะลูกเป็นเกาะไม่ใช่แผ่นดินเป็นเกาะอยู่ตรงกลางน้ำมันจะมีน้ำล้อมรอบเลยเป็นเกาะเห็นเปล่าไม่มีถนนเชื่อมนะไม่ได้มีดินแดนไม่ได้มีแผ่นดินติดกับฝั่งกรุงเทพอ่ะฝั่งนี้คือเกาะเกร็ดฝั่งนู้นคือกรุงเทพ
0: เกาะเกร็ดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องดินเผาเพราะฉะนั้นสินค้าที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือเครื่องปั้นดินเผาโดยมีพระเจดีย์มุเต่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดแห่งนี้ค่ะ
1: วันนี้เรามาเกาะเกร็ดนะคะเราจะมาพบคุณครูคนหนึ่งเป็นคุณลุงใจดีที่จะสอนพวกเราว่าเกาะเกร็ดนี่มันเป็นอะไรยังไงเพราะที่นี่ก็คือห้องเรียนห้องเรียนไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาเรียนรู้ด้วยนะว่าเกาะเกร็ดนี่มันเป็นยังไงเราไปพบกับคุณครูกันเลยค่ะเอามาทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณลุงอะไรคะคุณลุงสุรัตน์นะคะเด็กๆคุณลุงสุรัตน์จะมาสอนเรื่องอะไรบ้างคะวันนี
3: ้ก็ประวัติความเป็นมาของเกาะเกร็ด
1: เอาประวัติความเป็นมาของเกาะเกร็ดนะ
3: ทำไมถึงเป็นเกาะ
1: ทำไมถึงเป็นเกาะอ๋อใครอยากเห็นรูปร่างหน้าตาของเกาะเกร็ดบ้างว่าเป็นยังไงอยู่ข้างหลังนี้แล้วนี
3: ่
1: ใช่ไหมคะอันนี้คือแผนที่เกาะเกร็ด
3: เดิมทีเกาะเกร็ดเนี่ยก็เป็นแผ่นดินติดกับฝั่งอำเภอปากเกร็ดมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านนะแต่ว่าจะอ้อมมาไกลนะครับแล้วก็มีการขุดคลองลัดที่น้องๆข้ามเรือมาสักครู่นะ
1: คือคลองนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: อ๋อนี่คือคลอง
3: คลองเล็กๆกว้างแค่12เมตรเอง
1: แล้วก็ใช้มือขุดเอาเหรอฮะ
3: ก็จะมี
1: เป็นเครื่องขุดใช้มือข
3: ุ
1: ด
3: นะสมัยก่อนปี2265ในกรุงศรีอยุธยานะครับมีการเกณฑ์คนมาขุดคลอง
1: สมัยอยุธยาคะอ๋อมีคำถามแล้วนะ
3: พอกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางเนี่ยก็ทำให้คลองเล็กๆอ่ะถูกน้ำกระซอกกระหลิ่งทางเรื่อยๆจนกว้างถึงปัจจุบันนี
1: ้นี่
3: แล้วก็เป็นเกาะที่เด่นชัดขึ้นมาแล้วก็มีชาวมอญมาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนะฮะแล้วก็สมัยรัชกาลที่1

0: อันนี้ต่อนะครับมาอยู่ที่เกาะเกร็ดนี้
1: อุ้ยอยากรู้จังเลยเขาพูดภาษากันยังไงเดี๋ยวไปพาไปเรียนภาษาได้ไหมคะ
0: ก็เล็กๆน้อยๆได้ฮะอย่างถ้าเราเจอกันทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เมียเงอละอาว
1: ฮะอุ้ย
0: เมียเงอละอาว
1: อุ้ย

0: ขอบคุณนะคะ
1: เติงกุล
0: เติงกุล1 2 3เติงกุลเติงกุลแปลว่า
2: ขอบค
0: ุณถ้างั้นตอนนี้เราขอบคุณคุณลุงกันไหมคะแล้วเราไปเดินทางต่อการพูดแบบภาษามอญนะว่าเติงกุล1 2 3เติงกุลขอบคุณมากนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อเกาะเกร็ดเกาะเกร็ดแปลว่าอะไร
2: เพราะมันมีเกร็ดเยอะ
0: มีเกร็ดเยอะ
1: ไม่ใช่อ่ะเกร็ดแปลว่าลำน้ำเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่างลำน้ำใหญ่สายเดียวกันคือเราจะมีคลองที่นั่งเรือข้ามมาสักครู่เนี่ยสมัยก่อนเป็นคลองเล็กๆไงแล้วขุดคลองเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดียวกันฮะให้มันจบกันแค่ตรงนี้คลองเนี้ยเรียกว่าเกร็ดหรือเตร็ดนะฮะแล้วที่นี่ก็เป็นตั้งเป็นอำเภอปากเกร็ดตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ขึ้นเป็นตำบลเกาะเกร็ดเพราะว่าสภาพพื้นที่มันเป็นเกาะนะฮะ
0: โอเคเข้าใจแล้วขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผม

0: งตอนนี้นะคะคุณแม่หนึ่งก็กำลังแปลงกายร่างเป็นคุณครูค่ะเพื่อที่จะพาเด็กๆไปรู้จักกับเรื่องของดอกไม้กินได้ค่ะ
1: เนี่ยดอกอัญชันเนี่ยก็ในพื้นที่มีเยอะที่นี่เป็นพื้นที่สวนฮะที่นี่ดอกใหญ่ฮะ
2: นี่กล้วยไม้ยมุกใครจะคิดว่ากล้วยไม้กินได้ลองชิมสิคะคุณป้าอนุญาตลองชิมแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
3: ฉันขอซื้อ
2: สักซื้อ
3: หนึ่งกระทงเอาแบบรวมกันได้ไหมสิบมา
2: เนี่ยค่ะเอารวมไว้เลยลูก
1: รวม
2: อย่างละนิดอย่างละหน่อย

0: เด็กๆคะตรงนี้เขียนว่าอะไร1 2 3
1: ครูบ้าน
2: บ
1: ้
2: าน
0: บ้านอะไร
2: บ้านบ้านเกรด
3: ทำขนมเกาะเกรด
0: แล้ววันนี้เด็กๆจะได้ดูการทำขนมอะไรบ้างคะ
4: ก็ว่าวันนี้จะมีพวกขนมมงคลจากขุนทองเอกเสน่ห์จัน
0: จากขุนทองเอกเสน่ห์จันพวกนี้ไม่ใช่ขนมไทยเหรอคะ
4: เป็นขนมไทยเป็นขนมชาววังเนี่ยคือจากขุนถ้าคนนี้ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์จากพระมหากษัตริย์สมัยก่อนคือคล้ายๆว่าได้รับเรื่องท่านก็จะใช้จากขุนเนี่ยเป็นขนมมงคลนะ
0: ทำอยู่เลยก็คล้ายอยากดูจัง
5: ค่ะก็ม
0: ี
5: เล็กๆนะคะ
0: ทำอะไรอย
5: ู่อ
0: ะคะ
5: ที่บ้านก็ทำจากมงกุฎเป็นนะคะอย่างเดียวที่เป็นหลักค่ะมีอะไรให้ดูบ้างคะก็มีสีดอกเข้าดอกให้ดูนี่
0: จ้ะเข้าไปดูได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
0: เด็กๆชั้นไหนลูก
6: รองเท้าให้เรียบร้อยนะคะ
4: อย่างนี้เลยเหร
7: อสำหรับการทำขนมจ่ามงกุฎนะคะเป็นขนมที่มีกรรมวิธีที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก็คือขั้นตอนที่1การทำฐานฐานนั้นทำจากแป้งสาลีกับไข่ไก่นำมานวดใส่แม่พิมพ์และอบให้เป็นฐานดอกค่ะและส่วนที่2คือส่วนตัวเนื้อขนมเนื้อขนมทองเอกนั่นเองค่ะทำจากแป้งสาลีกะทิไข่แดงและน้ำตาลค่ะและส่วนที่3นะคะก็คือเมล็ดแตงโมหรือที่รู้จักกันก็คือเมล็ดก๋วยจี้กระเทาะเปลือกออกและนำไปคั่วให้สุกกับน้ำตาลจากนั้นจึงนำมาติดที่ฐานขนมค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปอบกับควันเทียนซึ่งเป็นขั้นตอนที่4และสุดท้ายก็นำมาปิดทองด้วยทองคำเปลวเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนับว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนแต่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความประดิษฐ์ประดอยของชาว

0: มอญซึ่งสอดแทรกด้วยวัฒนธรรมอันเพียบพร้อมของความเป็นไทยนั่นเองค่ะ
1: ค่อนข้างสูงค่ะง่ายใช่เป็นของนำเข้าค่ะเพราะว่าบ้านเราไม่มีกะทิอย่างที่ถือหมายถึงแม่กะทิเปลือกสีดำที่เราจัดทานมาเป็นอย่างนี้นะคะ
2: ให้เด็กดูซิเคยเห็นแม่กะทิบ้างที่สีดำๆอ่ะเปลือกแข็งๆแล้วไม่ฟักกัดอ่ะข้างในมันจะเป็นอย่างนี้แต่นี่คือต้องซื้อมาเป็นสำเร็จรูปเลย
1: คือสำหรับขนมประเภทนี้ก็มีอย่างนี้ค่ะไม่ได้ใช้อย่างที่บอก
2: เอาไปทอดก่อนเลย
1: ไม่ค่ะกัดกับกระทะจะเตาถ่านไฟอ่อนๆจากดิบๆเนี่ยจะสุกคือจุดสำคัญของจ่ามูกุดก็คือการฝัดเม็ดแตงจากดิบให้สุกแล้วมีเกล็ดน้ำตาลติดและรายละเอียดก็คือต้องทำจานดอกแล้วก็ปิดดอกแบบนี้เพื่อจะเป็นฐานของดอกแล้วถึงจะมาใส่เนื้อขนมตัวนี้ก็คือเนื้อขนมของทองเอกเอาเนื้อทองเอกมาใส่เนื้อทองเอกมีแป้งสาลีกะทิไข่แดงของไข่ไก่น้ำตาล
3: อย่างนี้ก็เก็บได้ไม่นาน
1: นานค่ะเป็นเดือนค่ะเพราะว่าในหนึ่งส่วนเนี่ยอันนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงถ้าอยู่ในตู้เย็นก็เป็นเดือนๆนะคะเราพร้อมที่จะใช้เมื่อไหร่แล้วก็ออกมาจากตู้เย็น
2: ขออนุญาตให้ปิดชิมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เด็กใครอยากชิมบ้าง
1: ใครอยากชิมบ้างอ
2: ยากชิมยกมือ
1: หวานนะคะแน่นอนหวานหอม
3: แล้วสีต้องใส่สีผสม
1: ก็ต้องแต่งค่ะแต่งด้วยสีผสมอาหารแล้วก็ต้องแต่งเองเพราะคุณสมบัติของแป้งสาลีเนี่ยแป้งสาลีจะค่อนข้างหนึบแป้งสาลีจะไม่หอมนะคะต้องใช้วิธีแต่งกินแต่โบราณต้องอบค่ะถ้าเราทำตามคำวิธีโบราณคืออบแป้งด้วยเทียนอบนะคะแล้วเวลาเราควรใช้กะทิเนี่ยต้องคั้นกะทิด้วยน้ำลอยดอกมะลิเพื่อทุกอย่างน้ำที่ใช้กับตัวกะทิต้องใช้ความหอมของเทียนอบเป็นหลักเพื่อจะได้ดับกลิ่นของแป้งสาลีค่ะ
2: เนี่ยหอมมากเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นแป้ง
1: อันนี้แป้งสาลี
2: แล้วแม่มันหอมมันมีขนมอบไอ้กลิ่น
1: ใช่ค่ะทำเหมือนแป้งพายค่ะคือใช้ไข่ไก่นวดกับแป้งสาลีค่ะแล้วก็มาใส่พิมพ์คือกล้วยตะไลอบให้เป็นจานดอกค่ะ
4: ไม่มีรสแต่ว่ามีกลิ่นนะสังเกตดู
1: เพราะว่าตัวฐานดอกนี่ต้องจืดเม็ดแตงนี่ก็ต้องหวาน
4: ด้วยอ๋อไม่ต้องจะหวานหรอ
1: ค่ะไม่โซจะหวานแล้วก็ตัวแป้งหวาน
5: ถ้าเราฝัดต้องโรยน้ำเชื่อม
1: ต้องโรยน
5: ้
1: ำเช
5: ื่
1: อมเป็นตลอด
3: ที่นี่ยังมีเทียนออกอยู่ไหมคะ
1: อ๋อมีค่ะ
3: ขอให้เด็กๆก
1: ิน
3: หน่อยได้ไหมคะ
6: เทียนอบมันจะหน้าตาไม่แป้งพายเทียนเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ
1: หอมก็เป็นลักษณะโค้งงอๆค่ะแล้วก็ต้องมีกลิ่นเทียนอบจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
2: อุ้ยไส้กรอกป่ะเนี่ยใช่ป่ะไส้กรอกป่ะเด็กๆ
1: จะหอมเวลาจุกค่ะถ้าไม่จุกก็ไม่หอม
2: สมัยคุณยายทำขนมให้ทานตอนเด็กๆก็จะมีกระป๋องขนมปังกรอบสมัยก่อนเป็นที่จะใส่กระป๋องแล้วก็เราจะเอาขนมเนี่ยใส่ไปในใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เอาเทียนติดไปข้างบน
1: ส่วนสำคัญที่จะทำให้ขนมตัวนี้สวยและสมบูรณ์แบบก็คือต้องติดด้วยทองคำเปลวค่ะ
7: ทองคำ
1: เปลวม
7: ัน
1: ต
7: ้
1: องเป็นทองคำแท้นะคะทองวิทยาศาสตร์ทานไม่ได้นะคะถ้าทองคำแท้ทานได้ค่ะทองถือเป็นยาอย่างนะคะกระเปรวจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อทองคำเนี่ยจะอยู่ข้างในแบบนี
8: ้รสชาติเป็นไงบ้างลูก
5: หวาน
8: ใช่ไหมคะหอมไหมหอมไหม
9: หอมค่ะ
8: หอมเหรอคะเคยเห็นไหมเคยกินมาก่อนไหมเนี่ย
9: ไม่เคยกินเลยค่ะ
8: เป็นของแปลกใช่ไหม
9: ใช่ค่ะหนูก็เลยไม่ค่อยทานเท่าไหร่
10: หวานก็อร่อยหวานก็อร่อยดี
1: อร่อยไหมคะไม่ต้องหลอกนะไม่อร่อยก็บอก
10: อร่อย
8: ชิมหน่อยชิมดม
10: ก็จะไม่กินก็จะเก็บเอาไว้กิน
8: เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะมันสวยใช่ป่ะสวยจนไม่อยากชิม

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำผลประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: high hopes for Chantelle. And I think since the laptop has been in her possession, and she's really engaged her family into the learning process, that there's been a decision to let her go on to high school. And I'm really pleased by that.
1: Well, I think it's a good thing that I'm trying to like make something of my life. Like, not just like go off and like get married. And
0: she's certainly done lots of work, brilliant work with the laptop. She's a member of the Traveller Children's Advocacy Project, and she will type the minutes up on the laptop and email them to their office. So that was a use that we weren't anticipating.
1: Like, if I was a lawyer, then I think more traveller rights would be like put across to the government than that. Because I know like gypsy sites are making travellers be something that they're not by moving into houses and that.
2: You can think of very little that could be more useful to the gypsy and traveller community than to have a trained lawyer who is one of their own community, because there's representation in that and defence and proper application to the needs of the emerging needs of gypsies and travellers.
0: I think the laptop project's the way of the future, providing they get the technology right.
3: But I see this as being a stepping stone, really, for Elizabeth. She's going to get these IT skills at quite an early age. I just see it as a learning process for her, and it's been a bit of an experiment this year, but I think it's been a valuable one.
4: Well, I wish we did have a laptop each, because
5: it'll be a lot easier.
4: Yeah, because her stuff won't be on my computer.
5: It's not yours, it's mine.
4: Next time.
6: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉย ซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเอง

เรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกมก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2

A วงเล็บ T กำลัง2บวก U T บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า Y เท่ากับ AT กำลัง2บวก BT บวก C เนี่ย Y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น R เท่ากับ AT กำลัง2บวก BT บวก C นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งหรือเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดย

ซิเวย์ออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยน

แป้งไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนา

0: าเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องกองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิด

0: สิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
1: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ตลกเนอะ
4: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
2: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
4: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
3: ออ๋อ
4: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
3: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับซีรีส์ที่เพื่อนครูจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์จากคุณครูที่เคยสอนมามากกว่า30ปีครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์สอนมามากกว่า30ปีนะครับทุกระดับชั้นเลยอนุบาลจนถึงม.6
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กที่มีปัญหาปรับตัวไม่ได้ปร
1: ับ
0: ตัวกับเพื่อนๆกับห้องเรียนกับคุณครูกับโรงเรียนไม่ได้เลยอาจารย์เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
1: เคยค่ะเด็กที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยเขาจะล้มเหลวไปเรื่อยๆตั้งแต่ล้มเหลวทางสังคมล้มเหลวในการเรียน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็นำไปสู่การอนาคตที่ล้มเหลวได
0: ้
1: ถ้าเขาเกิดมีปัญหาแรงๆเนี่ยเขาจะต่อต้านการเรียนไปเลย
0: แต
1: ่ต่อต้านโรงเรียน

0: ครับแต่ถ้าคุณครูหรือโรงเรียนเข้าใจเขาปัญหานี้แก้ได้ไหม
1: แก้ได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้เราจะมีตัวอย่างของเด็กนักเรียนประถมที่อังกฤษคนหนึ่งครับชื่อมูเมดมีปัญหาการปรับตัวครับลองดูว่าจากตัวอย่างที่ห้องเรียนที่อังกฤษแล้วมาเทียบกับห้องเรียนไทยหรือว่าการจะช่วยเหลือเขาที่ห้องเรียนไทยจะเป็นอย่างไรเชิญครับ
2: Thank you, Mermaid. What is the problem that is so bad that you feel that you need to hurt somebody? Stay here while I speak to Becca. Thank you.
3: Okay, and your son's in year six?
4: He is, yes.
3: And your son hasn't been here that long, has he?
4: No, he hasn't. We're quite a recent term.
3: Unfortunately, you've missed the deadline.
4: Okay.
3: For choosing schools. Mm-hmm. Your choices are going to be a little bit more limited than most.
4: Okay.
3: Because children have already been given their places in secondary.
4: Where we come from, we don't have a choice. It's you either go to that school and like it or lump it.
3: But what we don't want is having not to have a school in September.
4: Yeah.
5: Okay, guys, so what do we need to tell our reader in our opening paragraph? What do we need to tell our reader about, Jasmine?
6: Good about being a nurse.
5: Absolutely. What's good about being a nurse? That's the reasons we're going to give. So what's the first thing we're going to need to say now? Can someone give me some ideas about how... What's the matter, Siobhan?
6: Hooked me.
5: Okay. Mohammed, I'm giving you a warning now. You need to stop, all right? Our golden rule is that we listen, okay? What we're trying to persuade them. Who can give me a fantastic idea? Fantastic, so I'm going to have a go. Are you... Bektash, Mohammed. Mohammed, I've given you your warning, okay? And because you've carried on breaking the golden rule that we listen, I'm going to put a minute on the board for you, all right? You've lost a minute for breaking the golden rule that we listen. You're now not being kind and helpful. That's the second golden rule that you've broken. You need to go and sit at the timeout chair, please, so we can carry on with our learning. Mohammed, you need to go to the timeout chair now, please. Thank you. Okay, guys, so I was just with Isa. Isa, what was your idea for our opening sentence? Off you go.
6: Are you tired?
0: เห็นพฤติกรรมของมูเมดห้องเรียนที่อังกฤษเหมือนพฤติกรรมเด็กไทยที่ปรับตัวไม่ได้ไหมครับ
7: มีส่วนที่คล้ายกันเพราะว่าเด็กก็จะคือเด็กทั่วโลกมันเป็นเด็กเหมือนกันหมดแล้ว
0: ค
7: ือมูฮัมหมัดนี่เขาจะมีปัญหาอยู่สองอย่างก็คือว่าสังเกตดูว่าตัวเขาจะโตแล้วเขาจะผิวดำเขาเป็นคนที่มาต่างชาติพันธ
0: ุ
7: ์ที่สังเกตนะฮะซึ่งประเทศไทยไม่มีแบบนั้นค่ะไม่มีแบบนั้นก็จะมีไปอีกแบบหนึ่งสังคมที่ต่างกันอะไรอย่างเง
0: ี้ยในของบ้านเราจะเป็นยังไงฮะปัญหาที่มีเด็กปรับตัวไม่ได้หรือที่หนักๆจะเป็นยังไง
7: ค่ะเด็กปรับตัวไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยเด็กจะเก็บตัวเงียบแล้วก็ไม่สังคมกับผู้อื่นอย่างเงี้ย
0: จะไม่เหมือนมูฮัมหมัดที่อาจจะเล่นกับเพื่อนแกล้งเพื่อนหรือว่าอยู่ในโรงเรียน
7: นั่นเป็นอีกพฤติกรรมนึง
0: ก็มีแบบนี้เหมือนก
7: ัน ก็มีค่ะ
0: แต่ที่เงียบนี่จะหนักกว่า
7: เงียบเงียบเพราะว่าไม่รู้จะเข้าไปหาเพื่อนได้ยังไงไม่รู้จะเข้าไปหาครูยังไงไม่รู้จะทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูกอาจจะถูกเลี้ยงดูมาให้อยู่แยกตัวอยู่คนเดียวมากจนเกินไปปรับตัวลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับถ้าดูสาเหตุของเด็กที่ปรับตัวหรือมีปัญหาในการปรับตัวนะครับอาจจะปรับตัวได้ช้าหรือปรับไม่ได้เลยเนี่ยสาเหตุจริงจะมีอยู่
7: หลากหลายมากแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กปรับตัวยากเนี่ยมีอยู่อย่างที่มองเห็นชัดๆตลอดมาทุกเคสที่มีคือเด็กมีความกลัวความวิตกกังวลมีความเครียดเด็กที่มีความเครียดจะปรับตัวช้ามากแล้วก็ปรับตัวไม่ได
0: ้ครับเขาเครียดเขากลัวเขาวิตกกังวลเรื่องอะไร
7: ทุกเรื่อง
0: อ๋อแล้วทุกอย่างมันรวมกันหมดเลย
7: ทุกอย่างมันรวม
0: แล้วครูจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างครับ
7: พอเรารู้ว่าเรามีเด็กใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับเด็กก่อน
0: เริ่มทำความรู้จักก่อน
7: รู้จักกับเราให้สนิทกับเราก่อนให้คุยได้ดูอย่างให้เขาไว้วางใจเราแล้วเวลาเราพาเขาไปถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยจูงมือเขาไปเลย
0: ครับ
7: จูงมือเขาไปที่คลาสแล้วแนะนำให้เพื่อนรู้จักแล้วก็ให้เขาถามเราคุยแทนเขาเนี่ยคุยแทนเด็กเพราะเด็กจะไม่กล้าพูด
0: ร
7: เราคุยกับเพื่อนแทนเด็กเป็นไงสูงเหมือนใครยังไงไห
0: มอ
7: ะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปถามอะไรที่ทำให้เด็กตอบแล้วคำถามมันจะมีลบ
0: ครับเช่น
7: เช ช่นว่าเขาอ้วนไปหรือเปล่าหรือว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่ท้ายสิอะไรเนี่ยเด็กมันจะตูมเลยงั้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือให้เด็กไปยืนหน้าชั้นเนี่ยก็ความกลัวก็จะมาละไม่ค่อยมั่นใจบางคนไม่กล้าเลยที่ไปยืนทำตัวไม่ถูกแต่ให้ครูเป็นคนเริ่มก
7: ่
0: อนเริ่มคำถามแทนเด็กที่มาใหม่ใช
7: ่
0: ไหมฮะ
7: แล้วก็คุยแล้วก็ในขณะที่คุยเนี่ยเราจะต้องอยู่กับเขาไงจับมือเขาไว
0: ้
7: โอบเอวเขาไว้โอบไหล่เขาไว้อะไรเนี่ยหันจับหันนั่นนู้นนี่ให้เขารู้สึกสบายๆในห้อง
0: ครับ
7: อย่างเงี้ยค่ะแล้วหาเพื่อนให้ทันที
0: หาเพื่อนให้ทันที
7: ค่ะ
0: คำว่าหาเพื่อนให้หาแบบไหนฮะ
7: ยกมือถามเลยใครอยากดูแลคนเพื่อนใหม่คนนี้อะไรอย่างเง
0: ี
7: ้ยเราไม่ต้องเลือกแต่ให้สมัครแต่ถ้าไม่มีใครสมัครเนี่ยเราจะต้องเลือกคนที่อ่อนโยนใจดีมนุษยสัมพันธ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับมอบหมายหน้าที่นี้ให
7: ้
0: ครับเด็กนักเรียนที่ครูเคยสอนในชั้นประถมนะฮะมีปัญหาเหมือนโมฮัมเหม็ดที่ปรับตัวไม่ได้แล้วก็ต้องไปแกล้งเพื่อนแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ชั้นเรียนมีปัญหาแบบนี
7: ้
0: มีตัวอย่างไหมครับ
7: โดยปกตินะเด็กที่พี่เคยเจอเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาแกล้งเพื่อนแต่เขาอยากเล่นด้วยซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กอยากแย่อยากเล่นอะไรตามวิสัยของเขา
0: คือสมาธิเขาไม่อยู่กับการสอนหรือคำพูดของครูละ
7: อ
0: ยากจะมาเล่นกับเพื่อน
7: บางทีก็อาจจะชอบคนนี้อยากเล่นกับคนนี้อยากแย่คนนี้อะไรเนี่ยแต่ว่าอีกคนหนึ่งตีความผิดไงตีความผิดว่ามารบกวนเขาแย่งเขาตีความผิดมันนั้นเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยอันนี้พอถ้าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเมื่อกี้นี่คุณครูในเทปอ่ะเขาจะว่ามามูฮัมหมัดคนเดียวนะ
0: ใช่
7: หยุดนะหยุดอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวครูจะลงโทษแน่ๆน่ะ
0: ครับ
7: ไอ้ตรงนั้นน่ะมันไม่ค่อยเกิดผล
0: ครับ
7: เพราะเราจะทำให้มันเป็นรู้สึกว่าตัวเขาถูกเพ่งเล็งมากเกินไป
0: แล้วมันมีตอนนึงด้วยที่เพื่อนหันมาคุยกับโมฮัมหมัดเองแล้วครูหันมาเห็นพอดีก็เพื่อนโมฮัมหมัดไปชวนก็มาดูโมฮัมหมัดอีกงั้นควรจะเป็นยังไง
7: ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนของพี่อย่างนี้เนี่ยพี่จะเรียกโมเมนต์มายืนหน้าห้อง
0: เรียกมายืนหน้าห้องเลย
7: แล้วก็ให้โมเมนต์คุยในกิจกรรมของเราไงเบนเขาออกจากตรงนั้นแล้วก็ให้เขามาร่วมกิจกรรมในเนื้อหาที่เรากำลังสอนนั่นแหละ
0: ครับคือดึงเข้ามาสู่เนื้อหา
7: ของเรา
0: อยู่แล้วก็กับเพื่อนๆซะเลย
7: เวลาเรียกเข้ามาอะไรอย่าให้ท่าทีที่มีความกดดัน
0: ครับ
7: ครูว่าเธอน่าจะมาคุยกับเรื่องนี้กับครูนะกำลังคุยเรื่องนี้พอดีเลยนะมันน่าจะเหมาะกับเธอที่เธอจะคุยนะ
0: อ๋อตอนเรียกไม่ใช่ว่าดุเธอทำผิด
7: ไม่ได้ดุไม่ได้ดุเรียกมาเลย
0: นะ
7: เรียกมาเฉยๆเรียกมาเหมือนกับว่าเรามาเห็นเขาพอดีเราทำเหมือนประหนึ่งว่าเราไม่รู้ว่าเขามีพฤติกรรมอะไรอยู
0: ่อ๋อไม่ใช่ว่าเธออย่าไปแกล้งเพื่อนเธอแกล้งเพื่อนเธอออกมาฉันไม่ใช่อย่างนั้น
7: ไม่ใช่ค่ะ
0: พอเห็นเขาทำก็เรียก
7: บางทีเราทำเป็นไม่รู้ไงแต่ในกรณีที่เพื่อนฟ้องเนี่ยเราก็จะบอกไม่เป็นไรหรอกเราพูดว่าไม่เป็นไรซะก่อนเนี่ยมันสร้างความเข้าใจได้ระหว่างเรากับโมฮัมเหม็ดแล้วก็เด็กด้วยไม่เป็นไรเด็กเราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวครูคงจัดการให้เพราะไม่เป็นไรครูรับรู้แล้วแต่ตัวเหม็ดก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เขาทำมันไม่เป็นไรแต่ว่าเรากำลังดึงเขาออกไปและเมื่อหมดตรงนั้นแล้วเราหาโอกาสอธิบายหาโอกาสอธิบายว่าการที่เราจะทำอย่างนี้กับเพื่อนเนี่ยเราต้องรู้นะเพื่อนชอบหรือไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบเราต้องหยุดอะไรเงี้ยให้นึกถึงนะเวลาใครเข้ามาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: อธิบายทีหลังใช่ไหม
7: ทีหลัง
0: ไม่ใช่หยุดชั้นเรียนแล้วอธิบาย
7: ไม่ใช่
0: นี่ในตัวอย่างจะมีการเชิญผู้ปกครองมาคุย
7: ค่ะ
0: ผมด้วยเมื่อไหร่ถึงควรจะเชิญผู้ปกครองหรือว่าจำเป็นไหมที่ควรเชิญผู้ปกครองไทยเนี่ยมาคุยเรื่องของลูกตัวเอง
7: โดยความยินยอมของเด็ก
0: หมายถึงต้องถามเด็กก่อนนะ
7: ใช่ค่ะบอกปัญหาแบบเนี้ยเราคุยกันเองได้ไห
0: ม
7: ถ้าเราคุยกันเองแล้วเนี่ยพฤติกรรมอันนี้ของเราหายไปเนี่ยก็ไม่ต้องถึงพ่อแม่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราปรามไม่ด้วยซ้ำ
0: เหมือนกับบอกอ้อมๆว่าถ้าเธอยังทำอีกหรือหนักขึ้นอีกคราวนี้
7: ต้องถึงมือพ่อแม่ละซึ่งเด็กเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องไปตามพ่อแม่มาโรงเรียนเรื่องจากเขาทำผิดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แรงมากสำหรับเขา
0: หรือว่าเชิญหรือคุยแต่ไม่บอกให้เขารู้ใช้วิธีนี้ได้ไหม
7: ได้ค่ะแต่ต้องระวังเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพฤติกรรมเราไม่รู้ไง
0: จริง
7: เพราะนั้นเราคุยกันเราเด็กไม่รู้นะแต่กลับบ้านพ่อตีลูกเลยเด็กก็ไม่ไว้ใจเราอีกเลยเดี๋ยวโอ้โหนี่แอบไปคุยกันเนี่ยฉันเดือดร้อนเด็กก็จะตีตัวออกห่างกับเราง
0: ั้นถ้าคำแนะนำนะครับที่อาจารย์จะแนะนำคุณครูในการทำหน้าที่นี้เมื่อมีเด็กมาแล้วปรับตัวไม่ได้แล้วก็แสดงพฤติกรรมอาจจะทั้งลักษณะก้าวร้าวหรือแค่แกล้งเพื่อนนิดหน่อยต้องทำไงบ้างครับ
7: เราปรับมุมมองเราก่อน
0: ครับ
7: เราไม่มองว่าพฤติกรรมนั้นเป็นปัญหาอย่าไปตีตราว่าเขามีปัญหาอย่าไปตีตราว่าเขาปรับตัวไม่ได้อะไรเพียงแต่เรียกมาคุย
0: ครับ
7: แล้วก็หากิจกรรมที่เขาสามารถจะไปสร้างสัมพันธ์ดันดีกับเพื่อนได
0: ้แล้วเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วส่งไปอยู่กับเพื่อนหรือกลุ่มแต่งงานเสร็จแล้วจากนั้นก็คือ
7: ปล่อยแล้วเรารอบสังเกตเราสังเกตอยู่ห่างๆว่ามันราบรื่นดีไหม
0: ครับถ้าไม่ราบรื่น
7: ถ้าไม่
0: มีปัญหาในกลุ่มทะเลาะกันอีกปรับตัวไม่ได้ในกลุ่มเล็กๆเนี่ย
7: เอามาใกล้เรา
0: เอา
7: เข้ามาใกล้เรา
0: คนนั้นกลับมาใกล้เรา
7: เอากลับมาใกล้ๆเราค่อยๆพูดค่อยๆคุยเราต้องล้วงให้ลึกแล้ว
0: ครับ
7: ถ้ามีปัญหาอันที่1ปุ๊บเข้าลงไปอย่างนี้ตามสเต็ปนี้ไม่ได้แปลว่าเด็กคนนี้มีความซับซ้อนในบางเรื่องที่เราต้องช่วยเหลือมากขึ้นแล้วเราต้องล้วงลึกไปถึงว่าอยู่บ้านเขาเป็นยังไงเขามีพี่ที่รังแกเขาหรือเปล่าแล้วมีปู่ย่า

0: ยายที่ตามใจมากทำอะไรก็เหวี่ยงอย่างเดียวมีนะเด็กมีอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยเราต้องลึกแหละ
1: ครับอาจารย์เคยเจอเรื่องแบบนี้ที่ลึกต้องเข้ามาช่วยเขาแล้วก็ลงปัญหาเขาลึกไปอีกถึงเรื่องทางบ้านอะไรแบบ
0: มีค่ะมีค่ะ
1: ครับ
0: คือก็มีเด็กเข้ามาในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้ไม่แกล้งเพื่อนโดยตรง
1: ครับ
0: พี่ก็หาเพื่อนให้เขาเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาก็คือว่าเขาจะโวยวายมากเวลาทำอะไรก็จะโวยวายมากกับเพื่อนแล้วจนแบบเพื่อนรำคาญโวยวายโวยไว้ก่อนโวยไว้ก่อนก็เรียกมาแล้วก็บอกเขาว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเพื่อนรำคาญนะ
1: ครับ
0: เราเคยรำคาญอะไรบ้างไห
1: ม
0: เขาบอกเขาเคยรำคาญแม
1: ่
0: เรารู้แล้วแม่เป็นตัวสร้างพฤติกรรมให้ลูก
1: ครับ
0: เราก็ค่อยๆแทนแม่
1: แทนแม
0: ่เราทำตัวแทนแม่เขาไงเพราะเด็กเล็กอ่ะเด็กเล็กเราทำตัวแทนแม่พูดกับเขาดีๆนุ่มๆว่าเป็นการอย่างนี้คุยเรื่องของเราให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มใหม่จนพอผลสอบมันออกแต่นี่พี่ใช้เวลาจัดการเด็กคนนี้นานมากพอผลสอบออกปุ๊บเนี่ยคะแนนเด็กคนนี้ต่ำมากแม่มาเลยเราไม่ได้เชิญแม่มาเลยบอกว่าจะเอาลูกเราออกไปเลี้ยงหมู
1: ไปเลี้ยงหมู
0: ไปแรงเลยมากกันเนี่ยเห็นไหมว่าพฤติกรรมเด็กมีผลนะต่ออนาคตของเด็กแล้วเราก็เข้าไปพูดเลยบอกว่าเทอมหน้าเนี่ยเด็กคนนี้จะต้องคะแนนดีขึ้น
1: ครับ
0: ถ้าไม่ดีขึ้นจะอนุญาตให้ไปเลี้ยงหมู
1: โอ้ครูตอนนั้นเป็นครูพูดแบบนี้กับพ่อแม่เลย
0: พูดพ่อแม่เลยบอกว่าคนนี้ต้องดีขึ
1: ้
0: นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ย
1: ยอม
0: จะยอมให้ไปเลี้ยงหมู
1: ครับ
0: พอเทอมต่อมาตั้งใจเรียนเลยมันกลัวไปเลี้ยง
1: จริงจริงวิธีเลี้ยงหมูนี่เอาไปใช้อาจจะได้ผลเลยนะครับก็บอกไปเลยว่าถ้าไม่ดีขึ้นเลี้ยงหมูดีขึ้นเลยนะ
0: ดีขึ้นเนี่ยเขาตั้งใจขึ้นอะไรขึ้น
1: พฤติกรรมที่เขาเป็นมาตลอดนี่หายไหมฮะ
0: หายไปเพราะเข้ามาใกล้ชิดเราอยากดีให้เราเห็นไงอยากเป็นที่รักของเรา
1: ครับก็แก้ปัญหานี้ได
0: ้ได้ค่ะ
1: โอ้ครูต้องเข้าไปจริงๆนะฮะ
0: เข้าไป
1: เข้าไปเอาใจใส
0: ่
1: รักเขาให้เขาจริงๆ
0: แต่ต้องมีกลยุทธ
1: ์มีกลยุทธ์ด้วย
0: ว่าเด็กแต่ละคนกลยุทธ์จะไม่เหมือนกัน
1: ครับการมีเด็กที่ปรับตัวไม่ได้เพียงคนเดียวในชั้นเรียนอาจจะทำให้ชั้นเรียนของเพื่อนครูมีปัญหาไปเลยนะครับและเช่นเดียวกันถ้าครูไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือมองเห็นปัญหาตั้งแต่ทีแรกอนาคตการศึกษาของเด็กคนนั้นก็อาจจะเสียไปเลยเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าจะเป็นประสบการณ์นำมาแบ่งปันเพื่อนครูถ้าสนใจดาวน์โหลดตอนอื่นๆได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนานะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วกลับมาติดตามซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ใหม่ครับวันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับที่เพื่อนครูจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์จากอาจารย์ผู้ที่เคยสอนในโรงเรียนมากกว่า30ปีครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พบกันอีกแล้วนะฮะเราจะเป็นตอนที่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาคลาสสิกสำหรับเพื่อนครูหลายๆท่านครับก็คือเด็กเบื่อเรียนฮะเพราะอาการการเบื่อเนี่ยแสดงออกได้หลายอย่าง
1: หลายอย่างค่ะ
0: ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนครูมีปัญหาแบบนี้นะฮะคือเด็กเบื่อเรียนแล้วอาการแตกต่างกันไม่รู้จะแก้ยังไงพยายามแล้วบางทีไอ้ทำให้แทบจะถอดใจจากการสอนได้ง่ายๆนะครับวันนี้จะลองดูวิธีการจัดการกันแต่ก่อนอื่นครับไปชมตัวอย่างห้องเรียนประถมที่ประเทศอังกฤษครับเชิญครับ
2: 3 2 1Teaching assistant Kat Hollinghurst is in at the deep end.
3: I need to go to the notes page.
2: She's in sole charge of a year 8 PSHE right. class.
3: Now, you should have all got those three facts down.
2: Kat's had experience of team teaching, but she's finding being on her own tough going.
4: At worst, I want to pull my hair out because they don't listen.
5: The majority of them are chatting, off task, unable to settle. Takes a long time to get just the starter done.
2: It looks like a classic case of demoralization.

0: paralyzing low-level disruption. So who better than behavior guru John Bailey to help out?
1: Planners, pencil cases, Housepoint books.
0: Chiltern Trinity in rural Somerset prides itself on its caring environment. Today, CAT's PSHE lesson will try to develop the pupils' listening skills. In the starter, she wants students to speak and listen to each other.
1: I would like you to just be thinking a topic that you can talk about for 1 minute. Okay? Any topic, nothing rude. So it might be a hobby, your favourite subject. Just be thinking about that while I'm taking the register.
2: They come into the room, you have an established routine, you ask them to get their planners and the materials that they need for the lesson. You do a countdown and they focus on you and do what you're saying. I think you're very good. You've got to hang on to this idea,
3: right, okay.
2: Because later on we'll be looking at some issues.
1: Five, four, three, two, one.
2: Always works. Very good.
1: Everyone paying attention? So you've got 1 minute for the first person to start talking, and I will tell you when to stop and when you're going to switch over.
0: The lesson is following a familiar pattern. CAT's starter's gone well, but the behaviour is beginning to deteriorate.
1: Right, Kieran, know that, thank you. You need to go and sit in your seat.
0: It's 20 minutes in, and Kat's moving on to yet another listening activity.
1: Write down or draw the three most important facts or three ideas that you thought you heard your partner saying. Try and come up with at least five things that you think make a good listener.
2: Okay. He's seconds away from finding that you could either flick it across the room or, even better, you might get some ink out of it.
1: Right, Kieran. Kieran.
2: He's got an aeroplane.
3: Mm-hmm.
2: He's sort of doing some colouring in, isn't he?
3: Yeah.
2: This chap just had a really good idea, which is that if you make a really nifty aeroplane with a point on it, you might just be able to chuck it in your friend's ear. That'll be great. None of this behaviour is directed at you, is it?
3: No.
2: I guess we have to call it classically off-task behaviour.
3: Yeah.
2: Why do you think they're doing it?
3: Because they're bored.
2: They're bored, aren't they?
3: Yeah.
2: Let's just give ourselves a little bit of agony by watching a bit more of it.
1: I think some of you are quite off-task.
2: Don't underestimate these kids. When you were 12 or 13, what would you have done in that lesson?
3: I would have sat there and did it.
2: Would you?
3: Yeah.
2: Teachers.
3: I was quite good at school.
2: We've got to talk about lesson planning, haven't we?
3: Yeah.
2: My guess is they've been doing stuff like this in school since they're about five.
3: Yeah.
2: There's nothing wrong with repeating what you do at primary school, especially once you've been poisoned by adolescent hormones. But it's got to have a few knobs on it. Otherwise, really, you're repeating stuff they've done already.
3: I think it's an experience thing. I'm not experienced enough to think, well, this activity isn't working, let's switch and do this.
2: OK, well, that's good, because that means you know the first answer right away. When the activity isn't working, you do switch or do something else. Absolutely bingo. The key to it, I think, it goes like this. You start lessons with objectives. What we are going to do, what we're going to learn. And the key test is, what are they going to know at the end of a lesson? Or be able to do at the end of a lesson they didn't do before. Once we've got the objectives, we know where we're going in the lesson. So then we've got four or five teaching episodes, and I think with a group that age, you need four or five activities. Use your guts, you know, go with the force. Think of one of those boys who likes mucking around with pencils, and say to yourself, if I was teaching him, what do I need to do to keep him engaged?
4: ดูจากปัญหาที่เกิดการแก้ปัญหาของคุณครูที่อังกฤษเนี่ยเอามาเทียบกับห้องเรียนไทยเป็นไงฮะมีแตกต่างกันที่เราจะเอามาใช้ได้บ้างครับ
5: คือเด็กอะวัยกำลังสน
4: ก็ต้องอย่างเงี้ยถูก
5: แล้วอย่างเงี้ยต้องสน เป็นธรรมชาติของเขาสน เป็นสถานการณ์ก่อนที่ครูจะปรากฏกาย
4: ครับ
5: ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเป็นเด็กทั่วไปอย่างบ้านเราเนี่ยพอครูปรากฏกายปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะต้องวิ่งกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าที่นั่งอะไร
4: แล้วก็นิ่งเงียบ
5: ใช่ไหมฮะ แต่ในสถานการณ์ที่เขาไม่หยุดก็มี
4: ครับ
5: เขายังคงทำอะไรของเขาอยู่ในสิ่งที่เขากำลังสนใจอยู
4: ่ไม่เกรงใจกันเลยงั้น
5: แสดงว่าเขาไม่สนใจเรา
4: โอ้โหนี่เหมือนหาแฟนเขาไม่สนใจเราเราต้องทำไงดี
5: อะไรเราต้องมาดูตัวเราว่าทำยังไงถึงจะให้เขาสนใจเรา
4: เกิดจากอะไรบ้างที่เขาไม่สนใจเราครับ
5: ความชินชาเจอกันทุกวันมาอีกแล้วแล้วก็เกิดจากการที่ไม่กระตือรือร้นว่าสิ่งที่ครูจะสอนต่อไปนี้มันคงไม่มีอะไรน่าสนใจหรือมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆจนแบบเหมือนเดิมยังไงก็เหมือนเดิม
4: เรียกสรุปรวมได้ว่าครูสอนไม่สนุกได้ไหมงั้นต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะ
5: ค่ะเราต้องวิเคราะห์ตัวสถานการณ์ก่อนแล้วว่าสิ่งที่เด็กเขากำลังวุ่นวายอยู่นะวุ่นวายอยู่กับอะไร
4: ครับ
5: ถ้าเขากำลังเล่นกันแสดงว่าเขาก็ยังเล่นไงเราก็จะไม่มองว่าเด็กไม่ร่วมมือกับเราแสดงว่าสมาธิยังอยู่ตรงนั้นบางคนอาจจะกำลังคุยกันแสดงว่ากำลังมีสาระสำคัญเรื่องอย่างนี้ยังคุยกันไม่จบถ้าเป็นเด็กไทยก็จะมัวทำกันบ้านวิชาอื่นเพราะชั่วโมงต่อไปจะสอน
4: ส่ง
5: จะเรียนจะอะไรเงี้ยนะคะ
4: ค
5: ือเรามองไปเรื่อยแต่วิเคราะห์สถานการณ์ไปให้ทั่วแล้วสรุปแล้วเนี่ยความอลเวงตรงนั้นน่ะมันมีอะไรอยู่บ้างค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นตรงจุดไหน
4: จะแก้อะไรก่อนถ้ามันเห็นว่ามันเยอะไปหมดแล้วก็ยากไปหมด
5: อย่าไปกุมหัว
4: อย่ามารวมกัน
5: อย่ามารวมกันมองทีละจุดละจุดละจุดสมมติว่าเราเห็นเด็กกำลังคุยกันแล้วเราก็บอกจุดที่คุยเลยว่าคุยให้เสร็จภายใน2นาทีนะคือให้โอกาสกัน
4: ใจกว้างมากเลย
5: ภายในสองนาทีคุยให้เสร็จพอเราพูดแค่นั้นนะเด็กก็หยุดไปแล้ว2นาทีหยุดแล้ว30วินาที
4: ตกลงธุรกิจอะไรกันอยู่เธอครูให้2นาทีเธอคุยตกลง
5: ให้จบให้จบภายใน2นาทีนะแต่เมื่อกำลังเล่นกันอยู่ก็อ่ะเล่นให้เสร็จอีกนานมั้ยเนี่ยจะเล่นอีกนานมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยคุยไปเรื่อยๆทีละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มการคุยเนี่ยเป็นการบอกว่าเราดูเขาอยู่นะเด็กเนี่ยพอเขารู้ว่าเราดูเขาเนี่ยเพ่งเล็งเขาเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะระวังตัว
4: แล้ววิธีการที่เข้าไปให้บอกจุดประสงค์การสอนก่อนว่าวันนี้จะสอนอะไรแล้วสุดท้ายอยากจะให้ได้อะไรอะไรแบบนี
5: ้ก็ต้องบอกค่ะแต่นั่นหมายถึงว่าจัดการแล้วจัดการให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็คุยกันว่าเราสิ่งเราต้องบรรลุเป้าหมายร่วมกันคืออะไรอย่าไปบอกให้เขาบรรลุแต่ตามลำพังนะเขาจะขี้เกียจทันที
4: ต้องบอกว่าเราใช่ไหม
5: ใช่เราต้องบรรลุเป้าหมาย
4: ร่วมกันกับเด็กประถมต้องบอกเป้าหมายยังไง
5: บอกค่ะ
4: เหรอฮะ
5: แต่ว่าเด็กประถมเนี่ยบอกเป้าหมายเนี่ยอย่าไปบอกทีเดียวจบ
4: ยังไงครับ
5: บอกสั้นๆอ่ะหนูทำสองข้อนี้เสร็จ
4: ครับ
5: เอามาส่งครูก่อนตรวจไปแก้ไขไปเอาไปทำต่อตรงนี้อีกนิดนึง
4: ค
5: ือเด็กก็บอกเป้าหมายไปทีละนิดละนิดไปเรื่อยๆเพราะเด็กเนี่ยพอบอกอ้าว20หน้าเด็กก็จบแล้ว ไม่เอาแล
4: ้
5: ว
4: โอ้โหเยอะยังเลย
5: ไม่อยากทำแล้ว
4: ครับนี่ถ้ากลับมาถึงปัญหาเด็กเบื่อเรียนแล้วในชั้นเรียนถ้าครูควบคุมได้อย่างที่อาจารย์แนะนำก็จะจบไปตลอดรอดฝั่งเรียนกันไปได้
5: ไม่แน่บางทีไม่จบ
4: เหรอฮะทำไมฮะ
5: ถ้ามันหลุดคำว่าหลุดหมายความว่ากิจกรรมที่ครูจัดมาเนี่ยมันเร้าใจได้ระยะสั้น
4: ๆดึงความสนใจได้แป๊บเดียวอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: ใช่
4: งั้นต้องยังไงฮะ
5: ต้องวางแผนกิจกรรมไว้ให้เผื่อ
4: เ
5: ผื่อในหลายรูปแบบแล้วกิจกรรมต้องให้เด็กได้เคลื่อนไหวเด็กวัยขนาดที่อยู่ใน VTR เนี่ยต้องเคลื่อนไหวและต้องทำอะไรด้วยตัวเองสมมติพี่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ไม่เคยบอกศัพท์เด็กสักคำแต่พี่จะเอาเด็กวางไว้เยอะ
4: ๆ
5: ไปหามาบางทีอาจจะไม่ให้ทำกิจกรรมที่ซ้ำกันถ้าเด็กซนมากๆเพราะว่าเด็กกิจกรรมที่ซ้ำกันเนี่ยมันไม่เร้ามันไม่เกิดการแข่งขันไม่เกิดกระบวนการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
4: อย่างเจ้าชายก็แนะนำให้มีกิจกรรมสำรองไว้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรม
5: เปลี่ยน
4: ครับแสดงว่าช่วงเวลาที่เด็กวัยนี้นะฮะ12-13จะสนใจเนี่ยเขาจะสนใจในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนัก
5: ใช่
4: แล้วควรจะมีกิจกรรม
5: ต้องเปลี่ยนบ่อยๆให้เด็กเขาเคลื่อนไหวไป
4: ครับ
5: แล้วไม่มีขีดจำกัดด้านเวลา
4: คำว่าเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวหมายถึงว่ากิจกรรมที่ต้องลุกเดินต้องขยับไม่ใช่อย่างนั้นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทางสติปัญญาเขาในการ
5: ได้วางแผนให้กับตัวเองว่าจะได้คำตอบนี้มาอย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้เราจะต้องไม่เชื่อว่าครูเท่านั้นคือผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
4: ครับโอ้นี่มุมมองครูต้องเปลี่ยนไปเลย
5: เปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยน
4: ปัญหาแบบนี้ที่เจอเด็กเบื่อเรียนเนี่ยเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่ครูใหม่จะเจอไหมฮะ
5: เจอกันทั่วไปค่ะ
4: เหรอครับ
5: ครูที่อายุมากๆนี่ยิ่งน่าเบื่อ
4: โหจริงด้วย
5: ฮะน่าเบื่อในบุคลิกภาพแล้ววิสัยทัศน์มุมมองของครู
4: บางทีครูใหม่ๆอาจจะสดใส
5: แล้วเด็กยังมีสิ่งเล้าใจมากกว่า
4: ผมเปลี่ยนคำถามใหม่ปัญหาเด็กเบื่อเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับครูเก่าใช่ไหม
5: จะเกิดกับการจัดกิจกรรมที่มันไม่ทันสมัยเด็กรับไม่ได้แล้วก็มันน่าเบื่อซ้ำๆซากๆอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับวัย

0: ของครู
1: ครูที่สอนมานานแล้วแต่ปรับตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
0: อย่างนั้นน่ะแจ๋วเลยเพราะว่าครูที่สอนมานานแล้วน่ะจะมีประสบการณ์เยอะ
1: งั้นถ้าสรุปครับอยากให้อาจารย์แนะนำเพื่อนครูที่เจอต้องจัดการชั้นเรียนที่มันเบื่อหน้าเบื่อมากเด็กเบื่อจริงๆเบื่อเป็นกลุ่มหรือเบื่อทั้งชั้นก็ตามต้องเริ่มจากอะไรบ้าง
0: ครูทำกันบ้านนะคะครูคิดซะก่อนครูคิดว่าชั้นเนี้ยจะให้เกิดบรรลุเป้าหมายอะไรทำแผนอะไรเรียบร้อยตามกระบวนการนั่นแหละทำไปเถอะแต่เมื่อถึงชั้นเรียนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราก็ต้องปรับไปตามที่เราคิดที่เด็กคิดหรือว่าโยนอำนาจการจัดการชั้นเรียนให้เด็กไปบ้าง
1: ค
0: ่ะพี่ทำบ่อยเลยเพราะว่าพอเราโยนให้เด็กไปจัดการกันเองเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่น่าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้ตั้งเยอะ
1: คำว่าน่าทึ่งคือเห็นศักยภาพของเด็ก
0: ใช่ศักยภาพมันออกมาในเรานึกไม่ถึงนะ
1: หมายถึงว่าเราบอกจุดประสงค
0: ์
1: ที่เราจะสอนและเขาจะได้
0: ใช่ไหมแล้วก็ตั้งคำถามไปด้วย
1: ครับตั้งคำถามไปแล้วให้เขาเป็นคนตอบ
0: ถ้าสมัยใหม่เขาเรียกว่าตั้งโจทย
1: ์
0: ตั้งโจทย์ให้เด็กและให้เด็กหากระบวนการตอบโจทย์นั่นเองแต่ในขณะที่เด็กกำลังเดินไปสู่กระบวนการที่จะตอบโจทย์ให้ได้นะเราต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ดีต้องสามารถให้คำปรึกษาได้ต้องหาหนทางที่มันเป็นปัญหาของเขาได้แล้วก็คลี่คลายได้ให้เขาบรรลุเป้าหมายไปได้พร้อมๆกับเรา
1: ครับแสดงว่าเมื่อเป้าหมายชัดเจนบอกทางที่จะไปปลายทางอยากได้อะไรกระบวนการระหว่างไปถ้าเป็นกระบวนการที่ท้าทายเด็กจะไม่เบื่อ
0: ไม่เบื่อก็เด็กจะทำแบบมุทะลุเลย
1: โอ้จะสนุก
0: สนุก
1: ครับโหคำว่ามุทะลุนี่นึกเห็นภาพเลยนะ
0: ก็มุ่งไปให้ทะลุทาง
1: เต็มที่เลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: งั้นบรรยากาศห้องเรียนจะเป็นอีกอย่าง
0: ไปอีกอย่างนึงเลยค่ะ
1: โอ้
0: ห้องเรียนจะเป็นของเขา
1: อาจารย์เล่ามาเนี่ยผมเห็นทางเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เห็นทางที่เพื่อนครูจะทำให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เป็นห้องเรียนที่เด็กเรียนอย่างสนุก
0: ค่ะ
1: ท้าทายเขา
0: และให้เขารู้สึกว่าเป็นห้องของเขาไม่ใช่ห้องของเรา
1: สำคัญมากๆตรงนี
0: ้
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริศนามากนะครับขอบคุณครับ
2: ดีค่ะ
1: และเพื่อนครูสามารถติดตามชมและดาวน์โหลดตอนนี้หรือตอนอื่นๆของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ครับที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับตอนสุดท้ายของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับตอนที่จะเป็นเหมือนบทสรุปสิ่งที่เพื่อนครูได้ชมมาทั้งหมดแล้วก็จะนำเอาไปใช้ในการจัดการชั้นเรียนของเพื่อนครูครับเช่นเคยครับเราอยู่กับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.กฤษณาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นตอนจบแล้วนะฮะก็อยากจะให้อาจารย์ได้สรุปรวมความทั้งหมดแก่นของเรื่องของการจัดการชั้นเรียนนี่คืออะไรบ้างครับ
1: คือเรื่องการจัดการชั้นเรียนสำหรับครูหนึ่งคนเนี่ย
0: ครับ
1: พี่มองภาพเป็น3ชั้นไง
0: ครับ
1: ชั้นแรกชั้นที่มองเห็นง่ายที่สุดคือพี่เรียกมันว่าชั้นเปลือก
0: ครับ
1: เปลือกก็คือการจัดสิ่งแวดล้
0: อม
1: การจัดการชั้นเรียนคือการจัดสิ่งแวดล้อมที่มอง
0: โต๊ะเก้าอี้หรือว่าเราเห็นในบรรยากาศห้องเรียนอย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ทางกายภาพที่มีอยู่ในชั้นเรียนจริงๆ
0: ครับ
1: แล้วก็การจัดของครูที่จะจัดเนื้อหาโดยผ่านกระบวนการวางแผนการสอนการจัดที่เป็นคู่มือเอกสารตำรามาให้พร้อมตรงนี้เป็นเปลือกของการจัดการเพื่อจะนำสิ่งนี้ลงสู่ห้องเรียนพอถึงห้องเรียนแล้วเนี่ยเนื้อชั้นเนื้อเนี่ยก็คือชั้นที่มันเป็นสิ่งที่ดิ้นได้อยู่ในห้องทั้งหมดนะมันจะมีเด็กประเภทต่างๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้มีเพศที่3ด้วย
0: อ
1: ย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีทั้งเด็กเกเรเด็กดีเด็กอะไรจะอยู่ในนั้นเนื้อหาสาระอยู่ในนั้นเราก็ต้องเอาเนื้อหาสาระของเราที่ต้องการให้เขาเรียนรู้นะเข้าไปใส่ให้เขาให้เขาร่วมมือกับเราให้ได้ให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการแต่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของเราอย่างนั้นอันนั้นคือตรงเนื้อแล้วพอชั้นในสุดคือแก่นของการจัดการเรียนรู
0: ้
1: ที่มันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ในชั้นเรียนเนี่ยก็คือสัมพันธภาพถ้าครูกับเด็กสมรรถภาพไม่ดีเนี่ยไปไม่รอด
0: ครับ
1: แม้ว่าเด็กจะกลัวครูขนาดไหนเนี่ยก็ไปไม่รอด

0: การเรียนรู้ไม่ที่ประสบความสำเร็จมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนื้อหาจริงๆก็คือตรงเปลือกตรงเนื้อเนี่ยเราต้องมีสัมพันธภาพอันดีซะก่อนให้สามารถเด็กร่วมมือกับเราและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังจะนำพาไปด้วยกันให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันให้ได้
1: อาจารย์เอาสัมพันธภาพของครูกับเด็กนักเรียนบอกว่าเป็นแก่นแสดงว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆ
0: สำคัญ
1: ของการจัดการชั้นเรียน
0: ค่ะนอกจากสำคัญแล้วมันลึกสิ่งที่เป็นเปลือกเนี่ยทุกคนจัดการได
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่เป็นเนื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับศิลปะของครูแต่ละคนแต่สิ่งที่เป็นแก่นน่ะมันคือจิตวิญญาณของครู
1: ยังไงครับขยาย
0: ที่ต้องมี
1: คำว่าจิตวิญญาณของครู
0: ก็คือครูที่สร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้จริงๆเนี่ยแล้วนำพาไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้จริงๆเนี่ย
1: ครับ
0: จิตวิญญาณของครูเนี่ยสำคัญที่สุดจิตวิญญาณของความเป็นครูสำคัญที่สุดถ้าครูที่ไม่มีจิตวิญญาณนะจัดตรงนี้ไม่ได้เลย
1: ครับก็จะไม่เกิดการจัดการชั้นเรียนที่ได้ผล
0: ใช่ครับไม่ครบ
1: ที่ครบคำว่าจิตวิญญาณของครูเนี่ยครูต้องเป็นยังไงกับเด็กถึงจะเรียกว่าครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
0: คำว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันที่พี่พูดว่ามันลึก
1: ครับ
0: คือคนที่เป็นครูเนี่ยพอมองอะไรที่เห็นเด็กปุ๊บเนี่ยจะมองไปเรื่องราวของการเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของเขาเลยไม่ใช่มองแยกส่วนทีละอย่างว่าตอนนี้อยู่ในห้องเรียนตอนนี้อยู่ข้างนอกจะมองการเรียนรู้ของเด็กเป็นทั้งชีวิตและเป็นกระบวนการหมดเลยจะมองไปเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะนั้นเคยมีคนพูดว่าครูคนเป็นครูเนี่ยเหนื่อยแต่พี่ก็เคยพูดว่าถ้าเรารักเด็กถ้าเรามีจิตวิญญาณเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าเราจะทำอะไรได้เรื่อยๆกับเด็กค่ะทำไปได้เรื่อยๆมองทุกอย่างเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างครูกับเด็กไปด้วยกันไปได้เรื่อยๆตรงนี้ง่าย
1: คือเจออะไรที่คนมองว่าเป็นปัญหาแต่ครูก็จะไม่มองอย่างนั้น
0: ไม่รู้สึกว่าน
1: ี่ก็เป็นกระบวนการที่ต้องเข้าไปจัดการคือใส่กระบวนการเรียนรู้ให้เด็กคนนั้นไปเด็กกลุ่มนั้นไป
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้มองว่าเธอเป็นคนเกเรแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปจัดการยังไงให้เธอได้เห็นกระบวนการเรียนรู้อะไรโอ้มันต้องอยู่ในทุกอนูของตัวครูเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับนี่เราเห็นครูที่ทำหน้าที่ตัวเองไม่บกพร่องคือสอนได
0: ้
1: สอนได้จัดการได้มีแผนการสอนมีอะไรแต่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครูก็จะจัดการชั้นเรียนไม่ครบอีกเหมือนก
0: ันครูอาจจะรู้สึกว่าตัวเองครบแต่เด็กก็ไม่ได้เด็กไม่ได้ไปด้วย
1: ขยายความนี้หน่อยฮะเป็นไงฮะเด็กรู้สึกว่าไม่ได
0: ้เด็กก็มีความรู้สึกว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปให้ครูคนนี้สอนจบไปแต่ฉันไม่เอาเด็กบางคนอาจจะใช้วิธีนิ่งนิ่งเงียบ
1: ครับ
0: ทำเป็นเรียนแต่จริงๆไม่ได้รับรู้อะไรเลย
1: ไม่ได้ใจ
0: ไม่ได้ใจแล้วก็ต่อต้านอยู่ลึก
1: ๆครับ
0: แล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จอะไร
1: ครับ
0: เนี่ยอ
1: าจารย์ครับจิตวิญญาณของความเป็นครูเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ไหมครับ
0: สร้างได้ค่ะถ้าสร้างเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็แปลว่าต้นทุนดีต่อยอดได้ง่าย
1: ครับสังเกตว่าตัวเองมีอยู่แล้วหรือจริงๆก็จะรู้ตัวว่าตัวเองมีจิตวิญญาณความเป็นคร
0: ูก็รู้สึกเพราะว่าพออยู่กับเด็กแล้วสอนหนังสือสอนเด็กอะไรเด็กก็จะมีความสุขถ้าเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้ตรงนี้แล้วมีความสุขเรามีจิตวิญญาณอยู่แล้ว
1: ครับเราสุขที่จะสอนเด็กก็สนุกที่จะรับสิ่งเข้าไปแล้วมีความสุขในการเรียนกับเราน
0: ั่นแหละ
1: ครับแต่ถ้าไม่มีแล้วอยากมีทำไงดีครับ
0: เราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเราไงว่าความคิดเราเนี่ยเวลาเราจะสอนเขาเนี่ยต้องทำความเข้าใจศึกษาเนื้อหาสาระแล้วก็เปลี่ยนความคิดที่เราเคยคิดว่าการสอนหนังสือเนี่ยมันคือการทำอย่างนั้นอย่างนี้แบบโบราณไม่เอาละเปลี่ยนสมัยแล้วสร้างสิ่งที่เราจะทำให้เขากับเราเนี่ยอยู่กันได้ตลอดไป
1: คร
0: ูบางคนเนี่ยเขาก็มีรู้สึกว่ามีความวิญญาณของการเป็นครูนะแต่ไม่เปลี่ยนเมื่อไม่เปลี่ยนเนี่ยสัมพันธภาพมันจะห่างเหินไงพอห่างเหินปุ๊บเนี่ยในยุคนี้มันใช้ไม่ได้แล้ว
1: มันเป็นเรื่องของยุคสมัย
0: ยุคสมัยด้วย
1: ที่เด็กในยุคนี้เขาเจออะไรที่ต่างจากครูได้เจอเมื่อตอนที่ในอดีต
0: ครูต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดพอเปลี่ยนความคิดปุ๊บเนี่ยความคิดเรามันจะบงการการกระทำเราไงเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนความคิดเนี่ยการกระทำเรามันจะไปเองแล้วมันก็จะสอดคล้องกับตัวเด็กได้เองแม้ว่าจิตวิญญาณอาจจะมีไม่ครบถ้วนแต่เราก็มีความคิดที่จะทำต่อไปได้ไง
1: เราจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนครูที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะเป็นผมอาจจะแยกเป็นครูที่เพิ่งจบมาใหม่ๆนะฮะเป็นครูที่อาจจะอยู่ในยุคสมัยนี
0: ้
1: หรืออีกกลุ่มหนึ่งอาจเป็นครูที่จบมานานแล้วก็อาจจะคนละเทคโนโลยีกับเด็กยุคนี้นะฮ
0: ะ
1: อีกกลุ่มนึงคือผู้บริหาร
0: ค่ะอ
1: ยากจะฝากอะไรกับ3กลุ่มนี้เพื่อที่จะได้จัดการชั้นเรียนได้
0: เอากลุ่มใหม่ก่อนเอากลุ่มไหนก่อน
1: ครูใหม่ก่อน
0: ครูใหม่เนี่ยความใหม่ของครูเนี่ยมันเป็นประโยชน์สร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้ง่ายแต่ครูใหม่เนี่ยต้องแสดงศักยภาพเพื่อให้เด็กเห็นว่าเขาจะต้องไว้วางใจที่จะให้เราเนี่ยเป็นครูเขา

0: นำพาเขาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเรียนให้ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ต้องมีความทันสมัยความว่าทันสมัยไม่ได้แปลว่าจะต้องมีอะไรที่โมเดิร์นหมดแต่หมายถึงว่าเป็นความทันสมัยที่รู้ว่าเด็กยุคนี้เป็นยังไงและเด็กยุคนี้ถ้าจะให้เขาเรียนรู้ต้องเรียนรู้อย่างไรแล้วก็มีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นแล้วก็ให้คือการเป็น
1: โอกาสให้เด็กได
0: ้ให้บทบาทเด็กอ
1: ่
0: ะให้เด็กได้คิดให้เด็กตัดสินใจเราต้องเชื่อว่าเด็กเนี่ยมีศักยภาพด้วยแล้วก็ตัดสินใจตัวเองได้ด้วยพัฒนาได้ด้วยแล้วก็ไว้วางใจเขาด้วยครูยุคใหม่นะ
1: ครับครูยุคใหม่ครูใหม่ๆเพิ่งจบมาไม่นานครูยุคจบมานานแล้วเราก็อาจจะเริ่มคุยกับเด็กภาษาเด็กเอ๊ะบางคำก็ยังงงๆไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ค่ะครูในยุคที่จบมานานแล้วเนี่ยครูเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้เอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้โดยการส่งผ่านทางการพูดการบรรยายการสอนแต่เดี๋ยวนี้ครูยุคนั้นปรับนิดนึงปรับและถอยหลังสักหน่อย
1: ปรับและถอยหลังคือปรับอะไรถอยอะไร
0: ปรับว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางของเขาแล้วเขาสามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายโดยที่ไม่มีเราก็ได
1: ้ครับเหมือนอำนาจเราได้สูญเสียไปบางส่วน
0: เราอย่าไปคิดว่าเป็นอำนาจ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ใช่ค่ะเราอย่าไปคิดว่าเรามีอำนาจเราคิดว่าเด็กเนี่ยแสวงหาความรู้ด้วยวิธีใดก็ได
1: ้
0: นั่นคือปรับคำว่าถอยหลังก็คือถอยลงมานั่งซะบ้างถอยลงออกไปจากชั้นซะบ้างแล้วให้เด็กเขาทำอะไร
1: แสดง
0: เขาบ้างนั่นแหละค่ะ
1: ถอยแล้วปรับนะ
0: ฮะถอยแล้วปรับ
1: ครับผมสำหรับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนนะครับจะต้องให้ความสำคัญกับตรงไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อให้การจัดการชั้นเรียนเนี่ยได้ผลบรรยากาศการเรียนที่มีความสุขและสนุกสนาน
0: ค่ะในสามจุดที่ถามมาเนี่ยจุดผู้บริหารสำคัญที่สุดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ยากที่สุด
1: ยากที่สุด
0: แล้วก็เป็นปัญหาที่สุด
1: โอ้หนักใจยังไงดีครับ
0: คือคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวก
1: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่เราจะไปอำนวยความสะดวกผู้บริหารเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ผู้บริหารต้องอำนวยความสะดวกครูและผู้เรียน
1: ด้านไหนครับ
0: ในทุกๆด้านที่ส่งเสริมให้เขาสามารถจัดการเรียนรู้กันไปได้
1: เช่น
0: การสร้างสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: ด
1: ้
0: าน
1: การเปลือก
0: ด้านการสิ่งแวดล้อมแล้วครูคนไหนที่ตรงเนื้อเนี่ยเขามีปัญหาอะไรด้านความรู้ด้านความไม่เข้าใจเด็กด้านโครงสร้างอะไรที่อยู่ภายในที่จะทำให้การเรียนไม่ราบรื่นเนี่ยผู้บริหารต้องควบคุมดูแล
1: และพร้อมสนับสนุน
0: ใช่สนับสนุนและเข้าให้ถึงหน่
1: อ
0: ยเข้าให้ถึงครูเข้าให้ถึงเด็กหน่อย
1: ครับ
0: ค่ะส่วนในเรื่องการที่จะไปดูแลเด็กเนี่ยผู้บริหารเนี่ยทำความเข้าใจแล้วก็ยึดเด็กเป็นสำคัญจะทำบริหารอะไรในโรงเรียนก็ตามเนี่ยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเด็กตรงนั้นมันจะสอดคล้องกันหมดเลย
1: จริงๆคำสำคัญในคำนี้เองนะฮะให้นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: มากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับ
0: สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เด็ก
1: ที่ไม่ใช่เด็กนั่นคือถ้าเกิดครูทำหน้าที่ของครูด
0: ้
1: วยจิตวิญญาณความเป็นครูที่เติมเข้าไปผ
0: ู้
1: บริหารคอยควบคุมดูแลสนับสนุน
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นสิ่งที่ครูขาดหรือว่าบรรยากาศที่มันจะต้องเติมเข้าไปอะไรมันก็จะ
0: ที่มันเกินอำนาจที่ครูจะทำได้เนี่ยผู้บริหารต้องยื่นมือเข้ามา
1: ครับแล้วที่ผ่านมาของชั้นเรียนไทยอันนี้ทำไมเป็นปัญหาสุดและยากสุด
0: ก็เป็นเพราะว่าครูเนี่ยถูกปล่อยให้อยู่ชั้นเรียนตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวกับเด็ก มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปครูบางคนต้องควักกระเป๋าตัวเองทั้งที่เงินเดือนก็ไม่มากเนี่ย เพื่อมาสนับสนุนช่วยเหลือเด็กอะไรเนี่ยมีมากนะคะ ในโรงเรียนที่ยากจนนะคะ
1: ค
0: แต่ส่วนโรงเรียนที่เขาร่ำรวยแล้วเนี่ยครูก็ต้องเผชิญปัญหาตามลำพังผิดพลั้งพลาดไปก็ครูก็โดนตามลำพัง
1: อ๋ออ
0: ย่างนี้ค่ะ
1: ถ้าบทบาทการเข้ามาสนับสนุนของผู้บริหารน่าจะเข้ามาลักษณะไหนเหมือนมีทั้งปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่อง
0: มันปัญหาเรื่องการเงินมันไม่ใช่ปัญหาซะทีเดียวพี่ยกตัวอย่างเท่านั้นแต่หมายความว่าอะไรที่เป็นความคับข้องที่จะทำให้ครูเขาเนี่ยไม่สะดวกในการทำงานกับเด็กเนี่ยผู้บริหารควรจะช่วย
1: ถ้าตีออกมาเป็นให้เห็นเป็นชัดเจนครับผู้บริหารควรจะเปิดโอกาสให้ครูได้เข้ามาพูดคุยมาบอก
0: ถามเขาบ้างทุกสุขเป็นยังไง
1: บางทีให้ครูเข้ามาครูอาจจะไม่เข้ามาก็ผู้บริหารเข้าไปถามเอง
0: ได้ค่ะต้องเข้าไปต้องช่วยค่ะต้องอำนวยความสะดวก
1: ต้องคอยสังเกตให้เห็น
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าอยู่ในชั้นเรียนครูคอยสังเกตเด็ก
0: ใช่
1: ถ้าเป็นโรงเรียนผู้บริหารคอยสังเกตครู
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายนะฮะที่อาจารย์เป็นครูมา30กว่าปีสอนทุกชั้นเรียนนะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่สอนคนที่จะจบไปเป็นครูของเด็กอีกในอนาคตมีอะไรอยากจะฝากไว้กับเพื่อนครูที่ชมซีรีส์นี้อยู่ครับ
0: ก็มี2ประเด็นนะคะ
1: ครับ
0: ที่อยากจะบอกว่าอย่าห่วง
1: อย่า
0: ห่วง
1: ห่วง
0: คือครูเนี่ยอย่าห่วงว่าสาระที่ตัวเองสอนน่ะมันจะไม่มากพอมัน

ยังไม่เข้มข้นมันจะไม่อะไรอย่าไปห่วงตรงนั้นเพราะว่าช่องทางทางการศึกษาเรียนรู้ของเด็กสมัยใหม่เนี่ยเยอะแยะมากมายเด็กบางทีรู้มากกว่าเราด้วยซ้ำในบางเรื่องตรงนี้อย่าห่วงแต่จงห่วง อันที่สองคือ จงห่วงว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยและเราต้องปกครองชั้นเรียนเนี่ยเรากับเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรากับเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งที่เกิด

0: มันดีมันบวกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสร้างสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าครูในชั้นเรียนเนี่ยสร้างหรือทำบรรยากาศให้มันไม่ดีเนี่ยความไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะมันจะลุกลามไปถึงสังคมภายนอกอีกมากมายเพราะนั้นเราเริ่มต้นสร้างสิ่งที่ดีระหว่างเรากับเด็กเสียก่อนและเราต้องดีด้วย
1: ครับซึ่งก็คือแก่นที่อาจารย์บอกแต่ต้นสมรรถภาพระหว่างครูกับเด็ก
0: ต้องดีค่ะ
1: ต้องดีให้ห่วงสิ่งนี
0: ้ให้ห่วงสิ่งนี้
1: อย่าไปห่วงไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่อง
0: ที่เด็กก็ไปหาเอาเองภายนอกได
1: ้ครับครับผมขอบคุณมากครับที่ทิ้งความห่วงใยมาให้เพื่อนครูนะครับขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือบทสรุปของการพูดคุยกับอาจารย์ดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับถึงซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับถ้าเพื่อนครูอยากดาวน์โหลดตอนอื่นๆครับดาวน์โหลดได้ทาง www.thaiteachers.tv วันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพรแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f. เวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ f s cos เซตาซึ่ง f ทำมุมเซตาองศากับระยะทาง sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ p กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่

0: พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลังสอง k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลังสอง m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเร็วที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป เป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโควาเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโควาเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: น้องดิดเอาทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 10วันครั้งที่1เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมมาตร t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่ง

ดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์คลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ
n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนใน

ธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วงั้นการชนของ

ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วและมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้ความคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุ

เราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่สองนะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชน
เพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรด

ิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: เรียนวัดหัวถนนเองเนี่ยโดยที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มอยู่แล้วนะครับเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังและพอถึงฤดูน้ำหลากจะท่วมมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่ถึงกับปีนี้โรงเรียนเราท่วมสูงประมาณ 3-4 เมตร
1: โรงเรียนวัดชุมสงฆ์ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มติดแม่น้ำน้ำที่ท่วมหนักและท่วมนานเนี่ยย่อมเกิดปัญหากับการเรียนการสอนแน่นอนครับปีนี้ท่วมเร็วมากครับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกาการเรียนไม่ทันนะครับทดสอบภาคเรียนที่1ก็ยังไม่ได้ทดสอบ
2: นี่คือสภาพปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยครั้งใหญ่ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ดังนั้นนอกจากการทำความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้คืนกลับมาดังเดิมแล้วภารกิจประการสำคัญหลังน้ำลดของคุณครูที่นี่ก็คือการหากลยุทธ์ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทันตามหลักสูตรที่กำหนด
3: จังหวัดนครสวรรค์ท่วมครบ5อำเภอเลยช่วงเวลาสูงสุด3เดือนแต่พอเมื่อน้ำลดปั๊บเราออกไปประชุมสัมมนาทั้ง5อำเภอผมจึงแบ่งโรงเรียนออกเป็น3กลุ่มก็จะไปจัดว่าโรงเรียนใดปิดไปไม่เกิน15วันปิด15วันถึง 30-40 วันปิดเกิน40วันถึง 50-60 วันแล้วคุณจะไปจัดการสอนซ่อมเสริมอย่างไรให้เขาได้คุยกันเป็นเครือข่ายเอาวิชาที่ไม่ได้สอนช่วงน้ำท่วมมาดูแล้วมาออกแบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบนี้แหละออกแบบบูรณาการคือไม่สอนแยกวิชามันจะต้องเอามีวิชาอะไรเป็นแกนอย่างครูเขาเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยเขาต้องสอนคณิตศาสตร์เป็นหลักแต่เขาสามารถเอาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเอาคุณลักษณะนิสัยมาบูรณาการเอาการงานพื้นฐานอาชีพมาบูรณาการ
2: หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรบูรณาการคือโรงเรียนวัดหัวถนนซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3สภาพอาคารภายในโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี
0: มันจำเป็นต้องเป็นใต้ถุนโล่งเพราะว่าถ้าเป็น2ชั้นชั้นล่างก็ท่วมอยู่ดีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเราก็สามารถขยับขึ้นชั้น2ได้ความเสียหายก็จะน้อยลงการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติเนี่ยไม่สามารถจัดการทำการเรียนการสอนได้เราก็ต้องมาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคิดวิเคราะห์เวลาเรียนหลักสูตรเนื้อหาของแต่ละรายวิชารายสาระมาจัดตารางสอนใหม่เพื่อให้ทันและสอดคล้องกับเวลาเรียนตามมาตรฐานตามเกณฑ์ของการจบหลักสูตร

0: หลังน้ำลดเด็กๆจะเรียนเพิ่มในช่วงเย็นวันธรรมดาอีกวันละ1ชั่วโมงโดยใช้หลักสูตรบูรณาการที่ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยคุณครูจะเน้น1ใบงานให้สามารถบูรณาการได้หลากหลายวิชาเพื่อลดภาระการทำงานของเด็กที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นนับเท่าตัวว
1: ันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพนะคะการที่เราจะเขียนเรื่องจากภาพได้ดีนั้นเราต้องมีขั้นตอนดังนี้ก็คือ 1. ดูภาพพิจารณารายละเอียดขั้นตอนที่ 2. เราทำอะไรคะ
2: พิจารณาการผูกโยงเป็นเรื่อง
1: ขั้นตอนที่ 3. ก็คือการลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องแผนการสอนที่ผ่านมาก็คือแผนการสอนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพโดยดูจากภาพนะคะเป็นเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการของเด็กนะคะเราบูรณาการกับวิชาศิลปะเด็กจะต้องระบายสีแล้วครูศิลปะก็จะดูว่าเด็กน่ะระบายสีอยู่ในระดับใดหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราให้หาคำศัพท์จากคำที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็นำมาเขียนวันนี้เราจะเขียนเรื่องจากภาพครูมีภาพมาให้นักเรียนนะคะชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานที่เราใช้ในการประเมินในส่วนของวิชาศิลปะครั้งนี้เราไม่ได้วาดรูปแต่เราระบายสีแล้วอีกวิชานึงที่เราเอามาบูรณาการก็คือวิชาภาษาอังกฤษซึ่งจากเรื่องราวที่นักเรียนเขียนเรื่องลงไปเนี่ยให้นักเรียนหาคำศัพท์หาคำศัพท์ที่มีอยู่นะคะจากเรื่องที่นักเรียนเขียนแล้วเลือกมา5คําหาความหมายนะคะหัวหน้าช่วยคุณครูแจกหน่อย

าพอ่ะที่เราให้เด็กนะคะเด็กจะต้องระบายสีครูศิลปะก็จะดูว่าเด็กน่ะระบายสีอยู่ในระดับใดหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนวิชาภาษาอังกฤษเราให้หาคำศัพท์จากคำที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วก็นำมาเขียน

0: คาละงานเขาก็มีเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็จะสนุกไม่เครียดนะคะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนค่ะ
1: ส่งผลดีทั้งสองฝ่ายส่วนที่หนึ่งครูก็สามารถใช้ใบงานใช้งานในส่วนเพิ่มเติมตรงนี้ให้กับนักเรียนได้ส่วนที่สองสำหรับนักเรียนก็จะเป็นการฝึกประสบการณ์ตรง
2: ก็ได้วิชาภาษาไทยและศิลปะและภาษาอังกฤษค่ะได้รู้เกี่ยวกับการจินตนาการและระบายสีด้วยดีค่ะได้ความรู้เยอะเลย
3: ชอบแบบเรียนรวมๆกันเพราะว่ามันได้เรียนหลายๆวิชาและเรียนเร็วด้วยสนุกครับ
4: ผลดีก็คือเราใช้คำว่าความยั่งยืนเรามุ่งที่เด็กเป็นสำคัญเป็นการฝึกครูด้วยว่าในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันเนี่ยจริงๆเนี่ยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญประโยชน์จากการที่แก้ปัญหาแบบบูรณาการในปีนี้ 1. ได้การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตัวเขา 2. แก้ถูกจุดกับโรงเรียนเขา 3. ได้สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
5: เช่นเดียวกับที่โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์มงคลนุกูลเปิดเทอมครั้งนี้เด็กๆต้องมาเรียนเสริมวิชาการเต็มวันในวันเสาร
6: ์ผมก็ได้นำสิ่งที่พูดคุยกันที่เป็นกำหนดการสอนที่เป็นบูรณาการนะครับมาให้ครูที่โรงเรียนคุณครูก็เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ
7: เราก็จะหาวิธีการยังไงที่จะให้เด็กได้เรียนรู้โดยการกระทำด้วยเพื่อมาให้ใช้ประสบการณ์ตรงเราก็เลยได้คิดมาว่าเราจะเรียนแบบบูรณาการโดยใช้วิชาคณิตศาสตร์เป็นแกนนำแล้วก็ไปบูรณาการกับภาษาไทยศิลปะภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สุขศึกษาพละเราจะสอนเรื่องการทำต้มยำ

0: ปลาช่อนเราจะมีตลาดซึ่งตลาดนี่เราจะจัดที่มีผักมีปลามีอะไรหลายๆอย่างมีติดราคาไว้หมดเด็กก็จะได้รู้ว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างเด็กก็จะไปจ่ายตลาดมีราคามีอะไรติดเรียบร้อยก็จดๆๆมาอันนี้คือกลุ่มฐานรวมก่อนเราจะจับเวลาประมาณสัก10นาทีก็จะแบ่งเป็นฐานฐานที่1คือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายเมื่อกี้นักเรียนจดไปที่ตลาดสดมาแล้วใช่มั้ยลูก
1: ค่ะ
0: ตอนนี้พอไปตลาดสดใบงานอันนี้ครูแจกให้ค่ะ
1: จัดทำบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางที่ครูกำหนดให้
0: กี่บาทลูกสี่สองลูกกี่บาท
2: สองลูกสี่บาท
0: สี่บาทเมื่อกี้ครบแล้วพอลบแล้วเหลือเงินอยู่178บาทครูตรวจแล้วปรากฏว่าถูกต้องเก่งมากนักเรียนตบมือให้ตัวเองหน่อย
3: ฐานที่สองเป็นภาษาไทยก็จะใช้วิธีการให้เด็กเนี่ยเอาคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยเอามาอ่านมาฝึกเขียนอ่าน
4: ไปเจอของในตลาดมากมายเลยครูอยากจะให้นักเรียนเขียนคำที่ของในตลาดมันมีอะไรบ้าง
5: ถ้าหนูจะเขียนอะไรเมื่อกี้หนูไปเจออะไรมาบ้าง
6: เจอกล้วย
4: เจอกล้วยเอาคำว่ากล้วยเลย
0: ฐานที่3ก็เป็นภาษาอังกฤษก็จะให้เด็กเนี่ยไปค้นศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งวาดรูประบายสีเด็กก็จะมีความสนุกโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องไม่เครียดกับการที่จะต้องไปหาคำศัพท์
7: เด็กๆไปดูจากร้านป้าแช่มแล้วเด็กๆอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรนะคะตรงนั้นหนูก็ไปหยิบภาพในตะกร้าเสร็จแล้วก็ไปนั่งช่วยกระบายสีลูก
8: เลือกคำศัพท์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพที่ระบายสี
0: กลุ่มที่4ก็ไปสุขภระก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสารอาหาร
9: เป็นฐานของอาหารหลักข้าว
10: ปลาช่อนจัดอยู่ในอาหารหมู่ใด
11: โปรตีน
0: ฐานที่5ก็เป็นวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนจำแนกว่าพืชในวันนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่
12: ได้เรียนไปแล้วว่าพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็มีดอกกับไม่มีดอกจากนั้นเขาก็แบ่งอีกว่ามีดอกเนี่ยยังแบ่งแยกออกไปให้ชัด
13: เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู
14: ่ใบเลี้ยงคู่ใครเด็ดมาถูกมั้ยโอ้โหเก่งทุกคนเลยใช้ได้
0: เห็นได้ชัดก็คือเด็กชอบเด็กสนุกครูก็ไม่เบื่อคือความรู้สึกว่าเคยเรียนอยู่ในห้องตลอดเนี่ยก็ลองมาทำอย่างนี้บ้างรู้สึกก็สนุกดีเด็กเขาก็ตื่นเต้นดีคือเด็กถ้าได้เรียนด้วยความสุขแล้วก็ประสบการณ์ตรงเนี่ยมันเหมือนกับมันตามหลักวิชาการแล้วมันจะจำได้มากกว่าที่เขาจะไปนั่งเรียนในห้องก็คิดว่ามันน่าจะดี
15: ดีค่ะเพราะว่าเขาเอาหลายๆวิชามารวมกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมสนุกด้วยทุกทีต้องในวันห้องทิ้งนี้มาจัดข้างล่างเพราะว่าจะได้ไม่เครียดได้สนุกขึ้นมีตลาดแล้วก็มีให้ทำกิจกรรมเยอะเลยค่ะ
16: นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรบูรณาการแล้วโรงเรียนยังเน้นการเรียนแบบร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณครู
0: วันนี้ครูจะมอบภาระงานเพิ่มเติมให้นักเรียนไปทำต่อที่บ้านนะคะทุกคนก็จะได้หนังสือเล่มนี้ไปทุกคนวิชาที่ครูมอบหมายก็คืองานบ้านฝึกทำอาหารประเภทต้มยำปลาช่อนให้พ่อแม่ชอบเซ็นห้องนี้นะลูกนะแล้วก็ให้อันนี้ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจอ่านตรงนี
15: ้
0: ถูกไหมคะเข้าใจนะ
17: เทเลยยกต่ำๆใช่ลูก
18: เออ
17: น
18: ะ
17: เ
18: นื้อปลาสุกแล้วมันจะเป็นสี

0: อะไร
1: ขาว
0: ค่ะบีบเลยลูกเนี่ยบีบเรียนกับเรามันก็ใกล้ชิดกว่าก็เรียนกับครูก็อาจจะกลัวครูก็ได้เนาะอาจจะถามครูแต่ก็เราส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ากล้าถาม
2: เชื่อมโยงไปถึงจิตอาสาของเด็กด้วยเป็นการให้เด็กได้เกิดความรู้ชอบแล้วก็เราสามารถเอาเกณฑ์ตรงนั้นมาวัดประเมินผลในวิชางานอาชีพด้วยที่เราประสบกับน้ำท่วมสูงแล้วทำให้ตัวผมไม่ท้อไม่ถอยนะครับก็เพราะเราได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนชุมชนนักเรียนนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็จะพยายามที่จะมีกำลังใจสู้นะครับโดยเฉพาะเห็นเด็กๆแล้วก็เราพร้อมที่จะสู้ให้กับเขาเราอยู่กับธรรมชาติครับเราคงหนีธรรมชาติไปไม่พ้นดังนั้นเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ครับ

0: ริงๆแล้วการสอนคณิตศาสตร์นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาการเรียนด้วยเราอาจจะต้องใช้วิธีการสอนแบบบรรยายหรือว่าบางเนื้อหาเราต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้เขามีความสนใจแล้วก็เข้าใจในกิจกรรมนั้นๆ
1: คือเราจะใช้หนังสือแล้วก็ให้เด็กเนี่ยอ่านแล้วก็จับใจความแล้วก็ตอบคำถามทั่วๆไป
2: โดยส่วนใหญ่แล้วผมใช้เทคนิคของข่าวสารประจำวันแล้วก็พวกเหตุการณ์ในละครเพื่อดึงความสนใจของเด็ก
3: ก็สอนทั่วไปครับสอนแบบเหมือนกันหมดครับ
4: เรียนในหนังสือธรรมดาค่ะแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีแบบกิจกรรมบ้าง
0: ก็คือพอสอนแล้วบรรยายแล้วทำกิจกรรมก็อาจจะมีการเล่นเกม
5: ใช้สื่อที่เห็นภาพพจน์จริงให้เด็กจับต้องได้จริงและที่สำคัญก็คือเป็นสื่อที่ทันสมัยหน่อย
1: คือจะพยายามให้เด็กเนี่ยมองดูวรรณคดีเป็นนวนิยายหรือเป็นเรื่องที่เขาชอบ
6: ก็คือต้องเป็นศิลปะใหม่ๆอ่ะไม่จำเจ
7: มาทดลองนอกห้องเรียนได้มาศึกษากับแวดล้อม
4: บนห้องมันก็จะแบบน่าเบื่อมันแบบไม่เหมือนมาข้างนอกแต่บนห้องก็จะฟังครูแล้วก็ดูหนังสือก็จะไม่ค่อยเข้าใจ
8: คิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เราจะมาขอท้าไอเดียให้คุณครูได้นำเสนอวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ตำราเรียนภายในห้องเรียนเท่านั้นเพื่อเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและก็ได้ความรู้ครบถ้วนเช่นกันซึ่งรายการได้มาทำการทดลองกับคุณครูจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งการเรียนการสอนในวันนี้ก็คือ Walk Rally จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
9: การจัดฐานการเรียนรู้นะคะเป็น Walk Rally เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่า1เด็กก็จะได้มีโอกาสในการที่จะทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานแล้วเขาก็จะแบบเรียนรู้ด้วยโดยธรรมชาติของเขาเพราะว่าเด็กในวัยรุ่นเนี่ยไม่ชอบที่จะอยู่เฉยๆอยู่แล้วนะคะ
10: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภายในโรงเรียนของเราในสภาพแวดล้อมของเราดูว่าสถานที่นั้นมีอะไรบ้างเขียนลงไปตามเหตุการณ์ที่นักเรียนเห็นขึ้นนักเรียนเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะ
11: ส่วนสมาคมค่ะให้วาดแผนที่เป็นของส่วนสมาคมอะค่ะเพื่อเขียนวาดธรรมชาติของส่วนสมาคมว่ามีต้นไม้อะไรบริเวณไหนมีที่วางอะไรบ้าง
12: คุณครูให้พวกหนูสำรวจของบริเวณหน้าส่วนสมาคมของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์นะคะมีต้นปาล์มมีหน้าส่วนสมาคมมีฝ่ายปกครองอะค่ะซึ่งรวมๆกันนี่ก็คือเป็นส่วนย่อมอะค่ะ
10: วันนี้เนี่ยในรายวิชาต่างๆของเราเนี่ยเรามาได้เรียนรู้นอกสถานที่ดังนั้นเนี่ยในแต่ละรายวิชาเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดในแต่ละ

0: ายวิชานักเรียนคิดว่าของวิชาของครูเนี่ยวันนี้คือโค้ดอะไร
1: สิ่งแวดล้อม
0: เก่งมากค่ะโค้ดของเราคือสิ่งแวดล้อม
2: นักเรียนสวัสดีค่ะเมื่อคาบที่แล้วครูสอนเรื่องคู่อันดับและกราฟไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครูจะให้พวกเราทำกิจกรรมโดยใช้แผ่นกระเบื้องนะคะทำเป็นระบบพิกัดฉากตามกลุ่มนี้เลย3กลุ่มได้กราฟของตัวเองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะเทสขอตัวแทน3คนกลุ่มละ3คนเดี๋ยวครูจะบอกพิกัดจุดแล้วหนูก็วิ่งไปที่กราฟของตัวเองจุดแรกลบ2 1

0: วันนี้เราได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคู่ลำดับแล้วก็กราฟดังนั้นโค้ดของคณิตศาสตร์ก็คือความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ
1: ์เอาละครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครูนำเสนอการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมีใช้เก้าอี้นะครับ2คนใช้เก้าอี้ก็คือจับตรงขาเก้าอี้ตรงนี้ส่วนหน้าแล้วก็ข้างหลังชัดเจนนะเดี๋ยวลองทำดูระวังหลุดมือนะจับยังไม่ถูกเลยไปใกล้ๆ
2: โอ๊ยผูกมันยังไงไม่รู้อ่ะ
1: หลักในการเคลื่อนย้ายป่วยเราจะต้องมีสติก่อนว่าเราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไหนเพราะนั้นวันนี้ครูมีคำสำคัญเพราะนั้นคำนี้ก็คือคำว่าปลอดภัยไว้ก่อน
3: โอเค now WH questions and the answer there are 4 WH questions what who where and when first quest WH questions whatWhat is your friend's name?
4: My friend name is Suriyan.
3: Sure.
4: Yes.
3: Okay, sit down, please. What is your friend's name?
5: My friend name is Steven Gerard.
3: Okay. Sure. Sure. Okay, sit down. Next, who? Okay, who? Who is your love?
6: Is family.
3: Okay. What is your nationality?
6: My nationality is Thai.
3: What is your friend's name?
6: My friend name is Pikun.
3: What is your favorite food?
6: My favorite food, fried rice.
3: Okay, very good. Understand? Sit down, please.
7: ฐานครูนะครูตั้งชื่อไว้ว่ากรอบรูปมีชีวิตนี่ตัวอย่างให้นักเรียนดีไซน์ได้เต็มที่นะนักเรียนจะทำเป็นวงกลมวงรีดีไซน์ตามสบายเลยแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน
8: กรอบรูปอันนี้นะคะก็ทำไม่ยากเลยมีแค่ฟิวเจอร์บอร์ดใบไม้กิ่งไม้ค่ะหนูก็อยากให้มันดูเรียบๆสบายๆไม่ต้องเน้นมากเน้นที่รูปค่ะ
7: วันนี้ครูก็ขอบคุณทุกคนนะวันนี้เราก็สรุปแค่นี้นะนักเรียนตอนนักเรียนสวัสดีคุณครูนักเรียนพูดว่าไงอันนี้คือโค้ดของเราหัวหน้าบอกแล้วก็พูดพร้อมกัน
9: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพเรียนศิลปะทำให้อารมณ์ดี
7: อันนี้แหละนักเรียน
10: ราชาธิราชเป็นวรรณคดีที่เราเรียนไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาทำลักษณะของการสรุปเรื่องที่เราเรียนไปแล้วเป็นลักษณะของการจับใจความแล้วก็ลองจับคู่ตอบคำถามเดี๋ยวครูจะแจกเอกสารนี้ให้ไปแล้วครูจะให้เวลาประมาณ3นาทีในการศึกษาข้อมูลแล้วเดี๋ยวพอครูบอกหมดเวลาตัวแทนกลุ่มก็จะมาเลือกเอาบัตรคำตอบ
11: ไม่ได้ก่อนจะพาเจ้าราชาธิราช
12: พญาน้อยไม่พญาน้อยมันเป็นเจ้าม
13: ักกะโท
14: มักกะโท
12: มักกะโท
10: ทุกกลุ่มลองมาดูซิว่าตัวเฉลยของกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาทำถูกต้องไหม
15: พระเจ้าฝรั่งมังคองครับ
16: คือศัตรูของพระเจ้าราชาธิราช
15: สมิงพระรามกับหงสาวดีเพราะ
16: ถูกเรียกว่าเฉลย
10: ถูกไหมคะในกลุ่ม
16: ถ
10: ูกต้องค่ะนักเรียนจำได้ไหมตอนที่นักเรียนเข้ากลุ่มสังคมเนี่ยอาจารย์วันเพ็ญได้ให้โค้ดคำว่าอะไร
17: ส
10: ิ่งแวดล้อมทีนี้ลองทายซิว่าถ้าในกรณีของครูตอนโค้ดของครูต้องเกี่ยวข้องกับสมิงพระรามตอนที่สมิงพระรามเขาได้รับการคัดเลือกที่จะให้ไปสู้กับกามณีแล้วมีการคัดเลือกอะไรม้าศึกค่ะถูกต้องจากที่ตอบเพราะฉะนั้นโค้ดของภาษาไทยคือคำว่าม้าศึกนะคะม้าศึก
18: นักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูสภาพอากาศในโลกเราครูจะให้พวกเราศึกษาว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมีอุปกรณ์อยู่2ตัวนะครับตัวแรกตัวนี้คือตัววัดอุณหภูมินะครับใต้ดินนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์วัดความเร็วลมนะครับเดี๋ยวจะให้พวกเราศึกษากันนะครับ
13: เป็นตึกหลังอาคาร2นะคะเพราะว่าดินตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะก็เลยเลือกตรงนี้
14: เพราะว่าสถานที่ที่เราต้องวัดต้องมีทั้งดินแล้วก็ต้องมีดินแล้วก็มีลมด้วยข้างบนก็จะเป็นความเร็วของลมอะค่ะแต่ว่าถ้าแบบไม่มีความเร็วก็จะขึ้นเป็น0 0แต่ข้างล่างจะเป็นอุณหภูมิของบนพื้นดินส่วนอันนี้ 26.8 ก็จะเป็นอุณหภูมิของใต้พื้นดิน
19: ตอนนี้น้องๆนักเรียนก็กำลัง Walk Rally เรียนรู้อยู่ในฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาและทำการเก็บข้อมูลของลมตามสถานที่ที่มีสภาพดินแตกต่างกันออกไปค่ะ
14: ค่ะสำหรับกลุ่มเราที่ได้ไปสำรวจเกี่ยวกับการเกิดลมก็สำรวจมาได้3สถานที่ก็ได้แก่หลังอาคาร2ตึกอนุบาลแล้วก็หน้าเสาธงได้ผลมาว่าความเร็วลมที่แตกต่างกันเกิดจากอุณหภูมิเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินแตกต่างกันมาก
20: เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ศึกษาได้ว่าการเกิดลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
14: ผู้ขาถ้าแบบว่าสมมุติตอนที่เราวัดอะค่ะครั้งแรกเนี่ยแบบไม่มีลมไม่เกิดลมอะค่ะแต่ว่าถ้าทดลองทีนึงเนี่ยมีลมเราจะสรุปว่าอะไรได้ว่ายังไง
20: ครับในการทดลองนะครับสังเกตว่าครูจะให้เลือก3บริเวณนะครับแล้วก็ให้ทํา3ครั้งเพราะการทดลองเนี่ยมันมีการคาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราจะมีการทดลอง3ครั้งแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยเอาโอเค
19: หลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เดินเรียนกันแบบ Walk Rally เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะได้รับรหัสจากคุณครูทุกๆฐานเพื่อนำมาร้อยเรียงต่อเป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ออกมามีข้อคิด
15: จากโค้ดต่างๆที่เราได้รับจากฐานต่างๆพวกเราเอามาแต่งเป็นนิทานครับ
21: วันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อวิลเฟรสเขาได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเขาชอบทักทายเพื่อนๆว่า Hello What is your name
22: ต่อมาเขาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเขากับตัวเขาเอง
23: แม่จะพาวิลเฟสไปเรียนศิลปะเพราะว่าศิลปะทำให้อารมณ์ดี
24: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทุกวิชาก็สามารถทำให้เราอารมณ์ดีได้ถ้าเราเรียนด้วยความสนุกค่ะ
0: ข้อดีนี้ก็คือประโยชน์กับเด็กโดยตรงเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเด็กได้รู้ว่าเรานำกิจกรรมนี้มาเชื่อมโยงได้ทุกๆกลุ่มสาระ
25: เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ตามวัยแล้วได้ทักษะหลายๆทักษะนะคะโดยเฉพาะทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้น
1: กิจกรรมที่เราจัดให้เนี่ยเด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่านั่งเรียนอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าเออใช่เด็กก็จะเกิดความสนุกสนานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
7: ทำให้เขามีสีสันเขาน่าจะชอบนะเด็กๆเขาชอบอยู่แล้วนะดีกว่าแบบวันหนึ่งเรียนอย่างเดียวซ้ำๆวันหนึ่งเขาได้ทำหลายอย่างครูก็จะได้แอคทีฟด้วยทำการบ้านมาใหม่ๆด้วยนะมันได้ทั้งผู้เรียนทั้งผู้สอนนะครับครับ
26: ชอบศิลปะค่ะเพราะว่าได้ทำกรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันสร้างสรรค์ดีค่ะ
14: ชอบวิทย์นะคะเพราะชอบเรียนวิทย์อยู่แล้วแล้วก็ชอบทดลอง
27: ชอบฐานพละศึกษาค่ะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดีกว่าคือแบบว่าได้ใช้ส่วนร่างกายของเราในการทำกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ
19: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสรรค์วิธีการเรียนรู้โดยประยุกต์กับกิจกรรม Walk Rally ก็เหมือนกับทำให้นักเรียนรู้สึกว่ากำลังทำกิจกรรมเกมสนุกๆไม่รู้สึกเบื่อขณะที่กำลังเรียนรู้และนี่จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้เก็บเกี่ยวนอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากภายในห้องเรียนเท่านั้นค่ะ

0: ในชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ดูว่าสิ่งอะไรที่อยู่ในท้องถิ่นของเราที่สามารถที่จะช่วยนักเรียนให้มีความรู้ให้มีทักษะที่จะนำไปประกอบอาชีพได้นะคะสิ่งที่เขามีอยู่ก็คือผ้าบาติกนอกจากนักเรียนจะได้อาชีพแล้วนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการผสมสีการสร้างภาพพื้นฐานแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้ว่าตัวน้ำยาตัวไหนเนี่ยที่สามารถทำให้ผ้าเนี่ยมีความคงทนของสีให้สีที่สดใสนะคะก็เลยได้นำตัวนี้มาบูรณาการเข้าไปด้วยในการเริ่มต้นสอนผ้าบาติกนะคะก่อนที่เราจะให้นักเรียนได้รู้ขั้นตอนการทำเนี่ยก็ต้องให้รู้ประวัติก่อนนะคะให้รู้ประวัติที่มาที่ไปของผ้าบาติกจนกระทั่งมาถึงที่ว่าผ้าบาติกมาอยู่ในเมืองไทยอย่างไรแล้วก็มาอยู่ที่เกาะปัญหยีอย่างไรนะผ้าบาติกเนี่ยจะเริ่มในประเทศอินเดียบาติกเนี่ยมาจากคำว่าติติหรือติกก็คือการเขียนด้วยเป็นจุดเป็นลายเส้นนะคะแต่จริงๆแล้วลวดลายที่เขาเจอที่เขาพบที่เขาเห็นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลายของประเทศอินโดนีเซียก็เลยสรุปไม่ได้ว่าผ้าบาติกเนี่ยเป็นของอินโดนีเซียหรือเป็นของอินเดียอย่างแถบชายแดนทางใต้เนี่ยเราจะอยู่ติดกับประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะเราก็นำผ้าบาติกเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ตอนแรกจะเริ่มใน3จังหวัดภาคใต้ก่อนคือยะลาปัตตานีนราธิวาสแถวนั้นนะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกับมาเลใช่ไหมในประเทศไทยนะคะต่อไปก็ขยายแพร่มาเรื่อยๆจนมาถึงพังงาภูเก็ตหลังจากนักเรียนศึกษาประวัติมาแล้วก่อนที่จะทำก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยรู้จักผ้าก่อนนะคะว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติหรือเป็นผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์โดยการนำผ้าที่เป็นใยธรรมชาติเนี่ยให้กับนักเรียนศึกษาดูแล้วก็เอาผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์อีกชิ้นหนึ่งค่ะให้นักเรียนจับดูผ้าเนี่ยที่ใช้ในงานบาติกส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่ได้จากใยธรรมชาติถ้าเส้นใยธรรมชาติเนี่ยเวลาเขาเผาเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะกลิ่นของเปลือกไม้แต่ว่าถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยกลิ่นมันจะแสบจมูกใช่ไหมมันจะกลิ่นฉุนๆแล้วก็แสบอย่างผ้าที่ทำผ้าชั้นหน้าเราก็ใช้ผ้ามัสลินอย่างเสื้อของครูแบบนี้อันนี้ก็จะใช้ผ้าอีกแบบนึงแล้วเดี๋ยวนักเรียนคลำดูว่าผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติมันจะด้านๆใช่ไหมเวลาเราลูบเนี่ยมันจะมือเนี่ยจะรู้สึกว่าสากสากด้านด้านการซึมของเทียนเนี่ยจะดีกว่าเวลาที่เรามาต้มเนี่ยมันจะไม่หดตัวแต่ถ้าเป็นผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์เป็นยังไงลื่นนะลื่นมันวาวอะไรเนี่ยหลายอย่างระหว่างผ้าที่ครูให้ไปศึกษาดูกับผ้าครูมียาของทันจีราเนี่ยต่างกันไหมเนื้อผ้าเป็นยังไงคะหยาบเหมือนกันแต่ว่าม
1: ีความลื่น
0: มีความลื่นต่างกันใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อเราเลือกผ้าได้แล้วนะคะต่อไปก็เราก็มาดูว่าเฟรมก็คือกรอบไม้ที่เราจะใช้สำหรับขึงผ้านะคะเราก็มาดูว่าเฟรมเหมาะสมกับผ้าหรือเปล่าผ้าผืนเล็กชิ้นงานเล็กนะคะเราใช้เฟรมขนาดแค่นี้ก็พอแล้วในการขึงผ้านะคะเราจะไม่ใช้ตะปูมาตอกหรือว่ามาย้ำหรือใช้แม็กมายิงนะแต่ว่าเราจะใช้เทียนไขเนี่ยมาทาบนเฟรมนะคะเอาผ้ามาวางแล้วก็ช่วยกันดึงให้ตึงเสร็จแล้วใช้ของแข็งๆลูบลงบนผ้านะคะจับตึงเลยใช่ไหม
1: ค
0: ่ะค่ะตัวเทียนเนี่ยจะยึดเกาะให้ผ้าเนี่ยตึงนะถ้าหลุดออกมาเราก็ใช้ไม้เนี่ยขูดทับลงไปได้อีกนะคะทดสอบวิธีทดสอบเราก็ลองเอามือเนี่ยกดลองดูนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้ศิลปะมาบูรณาการนะคะโดยการให้นักเรียนรู้จักการสร้างภาพพื้นฐานโดยใช้วงรีเส้นตรงมาสร้างภาพเป็นภาพปลาภาพสัตว์ต่างๆที่เขาสนใจนะคะเอาวงรีนี่แหละมาสร้างให้เป็น4ส่วนเข้าก่อนแล้วเราจะตั้งค่าได้ถูกว่าส่วนไหนเราจะทำส่วนหัวตรงไหนจะเป็นส่วนหาง

ก่อนที่จะเอาลายรองนะคะให้นักเรียนหาขอบเขตของผ้าก่อนโดยการขีดเส้นนะคะเพื่อหาขอบเขตของผ้านะคะการลงลายเนี่ยลงได้2แบบก็คือดูลายจากนี่แล้วก็มาวาดลงหรืออีกแบบหนึ่งเราใช้ภาพเนี่ยสอดไปหลังผ้าแล้วก็ช่วยเนี่ยใช้เทปหรืออะไรก็ได้ลอกลายลงบนผ้าต้องหาจุดว่าเราจะวางจุดไหนนะคะ

0: าดนี้เสร็จแล้วก็วาดปลาตัวเล็กๆนี
1: ้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยผสมเทียนนะคะโดยการเอาเทียนผสมกับขี้ผึ้งแล้วก็ใช้ความร้อนให้เทียนไขเนี่ยละลายนะคะจนความร้อนเนี่ยอยู่ในระดับปริมาณที่พอเหมาะในการวาดภาพนะคะไม่ให้เส้นเทียนเนี่ยขาดอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือตัวจันติ้งนะคะจันติ้งเนี่ยก่อนที่จะใช้นะคะเราก็เช็คดูก่อนว่ารูเนี่ยมีเทียนอุดตันอยู่ไหมอะไรไหมนะคะก็ศึกษาดูว่าการอุดตันมีไหมถ้าเมื่อไม่มีนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ตักลงไปนะคะตัวจันติ้งตักลงไปบนในเทียนนะคะนักเรียนสังเกตดูที่ปลายนะเทียนจะหยดนะคะแสดงว่าเทียนออกนะคะเอาผ้าเนี่ยรองรับนะคะแล้วก็ลากอย่างรวดเร็วดูว่าเทียนมัดไหมเอามาดูนะคะดูเทียนว่าขาดไหมเนี่ยแบบนี้เราก็ลากไปเรื่อยๆจนกว่าเทียนมันจะหยุดวิธีตรวจสอบดูว่าเทียนเนี่ยขาดไหมนะคะเราก็พลิกดูด้านหลังนะแล้วก็ส่องดูเอาเทียนขาดไหมคะดูขาดไหมคะ
2: ไม่ขาด
1: นะคะไม่ขาดนะ

0: ลังจากนั้นก็ให้ศึกษาเรื่องของสีการผสมสีซึ่งเราจะต้องนำด้านศิลปะเนี่ยมาบูรณาการกับผ้าบาติกนะคะเพื่อให้สีของบาติกเนี่ยมีความสดใสน่าสนใจแล้วก็คงทนแม่สีเนี่ยจะมีกี่สีคะ
1: 3
0: สีนะคะมีเหลือง
2: น
0: ้ำเงินแล้วก็แดงค่ะเราจะเอา3สีนี้เนี่ยนะละลายเข้าก่อนโดยใช้น้ำร้อนนะคะสีแดงผสมกับสี
1: น้ำเงิน
0: จะได้เป็นสี
1: ม
0: ่วงสี
3: เหล
0: ืองผสมกับ
3: แดง
0: จะได้เป็นสี
1: ส
0: ้มนะคะต่อไปเอาสีเหลืองผสมกับน้ำเงินจะได้เป็นสี
1: เข
0: ียวนะคะสีแดงผสมกับสีเหลืองได้เป็นสี
1: ส
0: ้มนะคะออกมาเป็นสีส้มต่อไปเอาสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินนะคะออกมาเป็นสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: ค่ะก่อนที่เราจะลงสีนะคะให้เราลงน้ำเปล่าก่อนเพื่อที่จะว่าช่วยการดูดซึมของสีนะคะถ้าเราไม่ลงเนี่ยบางทีผ้าเนี่ยมันจะมีความมันความลื่นอยู่นะสีมันก็จะไม่ไหล

0: นักเรียนดูผ้าผืนนี้นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยส่วนที่สีไหลออกมาเนี่ยนี่คือแสดงให้เห็นว่าเทียนเนี่ยไม่ได้ปิดนะคะเป็นตรงนี้เทียนไม่ติดผ้าเลยนะคะเขาเรียกว่าเปิดเทียนเปิดปลายเปิดนะปลายเทียนเนี่ยเปิดสีก็จะไหลออกมาซึมออกมาข้างนอกเราเรียกว่าสีเน่าแล้วนะตอนนี้แต่พอมาส่องดูด้านหลังจะไม่เห็นเทียนเลยนะคะไม่เห็นเทียนเลยหลังจากที่เราตกแต่งสีเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็ทิ้งไว้แห้งนะทิ้งไว้แห้งระยะหนึ่งเมื่อผ้าแห้งแล้วก็นำผ้านั้นอะไปเคลือบด้วยน้ำยาโซเดียมซิลิเกตซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้สีติดคงทนนะคะสีจะสดใสซึ่งเราจะนำวิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการบูรณาการอีกเหมือนกันนะคะว่าทำอย่างไรให้ผ้าเนี่ยมีสีคงทนนะคะวิธีลงเราก็ดูน้ำยานะคะน้ำยาเนี่ยถ้ามันข้นนะคะถ้ามันข้นเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะถ้าแบบนี้เราลองทดสอบดูนะคะทดสอบดูเห็นนะนะอันแบบนี้แสดงว่าใช้ได้คือมันไหลมันไม่หนืดมากเมื่อเราจุ่มน้ำยาแล้วเรามารูปอีกครั้งหนึ่งว่ามันทั่วหรือยังน้ำจุ่มลงไปนะคะดูนะรูปไปทั่วผืนหลังจากนั้นเราก็เอาแช่น้ำยาทิ้งไว้นะคะไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงหลังจากนั้นต้องล้างตัวโซเดียมซิลิเคตให้ออกให้หมดก่อนนะคะในน้ำที่เราจะต้มเนี่ยเราก็ใส่ผงซักฟอกลงไปนะคะผงซักฟอกที่ใส่ลงไปเนี่ยครูบอกแล้วว่าใส่เพื่อลดอะไรลดความลดความตึงของผ้าความตึงของเทียนแล้วก็ให้เทียนเนี่ยอ่อนตัวละลายได้ง่ายนะคะในการซักนะคะเราจะต้องใช้ไม้เนี่ยนะจุ่มขึ้นจุ่มลงจุ่มขึ้นจุ่มลงเพื่อให้เทียนเนี่ยมันได้หลุดง่ายนะคะก็เหมือนกับเราขยี้แต่เราใช้ไม้เนี่ยจุ่มขึ้นนะหลังจากที่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแห้งดีแล้วเราก็นำมารีดแล้วก็นักเรียนสามารถนำมาคิดเป็นต้นทุนกำไรจำหน่ายได้ค่ะก็เป็นรายได้เสริมของนักเรียนค่ะขั้นตอนสุดท้ายรีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พับใส่ซองสามารถที่จะส่งจำหน่ายได้นะคะ
1: ทำปฏิฆาถ้ายากก็ตอนที่ลงเทียนนะคะเพราะบางคนถ้าลงไม่เป็นนี่เส้นเทียนจะขาดตอนอยู่ค่ะแล้วก็ทำให้สีมันเลอะออกจากเส้นค่ะตอนที่ง่ายก็ง่ายตอนที่วาดภาพค่ะเพราะเราชอบวาดภาพอยู่แล้วมันทำให้สนุกค่ะ
2: ก็จากที่ได้เรียนรู้จากคุณครูวรภาหนูได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและการวาดเขียนแล้วก็การผสมสี
3: ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะนั่นก็คือน้ำยาโซเดียมซิลิเกตซึ่งช่วยทำให้สีไม่ตกและมีความคงทนค่ะ
0: ประโยชน์ของการที่ว่าได้นำผ้าบาติกมาสอนนะคะ 1. นักเรียนได้ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียนเองแล้วก็ได้อนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะสร้างรายได้กับนักเรียนเองนะคะเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนเองแล้วก็นอกจากนั้นนักเรียนก็จะได้มีทักษะในการนำไปประกอบอาชีพซึ่งสามารถใช้วิชาตัวนี้สร้างงานสร้างอาชีพของตนเองและอยู่ในสังคมของตนเองได้อย่างมีความสุขค่ะ

ถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน

เนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้กลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวล

ที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมีเป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเอง

ครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเ

เข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบสและเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิวริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิวริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะ
่าเปรียบ

0: ครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเทอร์บอนฟอสโฟไดเอสเทอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ phosphate group นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ phosphate ข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเทอร์บอนค่ะฟอสโฟไดเอสเทอร์บอนนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนั้นได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือพันมิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีประเทศไทยเน
4: ่โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
0: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่นะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ

0: ด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
6: โอ้ยพูดแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
7: า
6: ะ
7: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชน โดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
3: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I could just add, which you might have already mentioned, what we have found in the past is that by having examples of student work, we make things very concrete. It takes ideas that are sort of maybe difficult to understand, and it makes it very obvious and helps everybody to understand when we see the student work around these subjects. So that's the reason why we really try to include student work.
1: ค่ะแล้วก็สำคัญก็คือว่าที่อยากให้มานำเสนอคือนำงานของนักเรียนมาด้วยนะคะคืออาจารย์คิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ multiliteracy แล้วเนี่ยแล้วนักเรียนเขาทำอะไรเขียนอะไรอ่านอะไรหรือทำกิจกรรมอะไรโครงงานอะไรเนี่ยก็เอากลับมานำเสนอด้วยจะได้แชร์กันระหว่างอาจารย์ทั้งหลายนะคะเพื่อนอาจารย์ในการที่มาอบรมทั้ง3ไซต์เพื่อจะได้นำไปเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะ
0: All right, we're going to watch the first of two video clips. And in order to do this, please take out, you have a handout in your packet that says, what does it mean to be literate in the 21st century? And it's called a video listening guide. So please take this out. The video is about 8 minutes long, so not very long. And I'm going to ask Klimpom to stop at these different times. So we see 1:12, 2:53, 5:59. That's indicating at what point in the video. What I want you to be doing is jotting notes on your guide. When we stop, you're going to chat with your partner about the ideas as we go through, okay? So feel free to take notes. But the stopping is to give you a chance to double check with your partner in case one of you maybe feels a little bit lost or isn't sure what's happening.
1: ค่ะ ท่านอาจารย์คะ เห็นบนจอนะคะ เป็นชีทที่อาจารย์จะต้องใช้ทำงานวันนี้นะคะ ในหัวข้อ ขอดูหัวข้อนิดค่ะ ดึงหัวข้อลงมา What does it mean to be literate in the 21st century? นะคะ ค่ะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้ดูวิดีโอคลิปนี้นะคะนาน8นาทีนะคะเราจะหยุดเป็นช่วงๆนะคะเดี๋ยวเราจะหยุดเป็นช่วงๆนะคะอาจารย์แล้วก็เราตั้งคำถามเป็นคำถามนำไว้ให้นะคะเผื่ออาจารย์จะได้ดูแล้วตามได้ทันนะคะค่ะก็มีอยู่5คำถามด้วยกันอาจารย์ลองดูนะคะ
0: It just dawns on me it might be helpful to make sure that the questions are understood so do you just want to talk those through so if you look hereAjahn Narpon will talk through the questions to make sure you can make notes so you make sure you understand what you're looking for in the video.
1: ค่ะ สำหรับคำถามที่หนึ่งนะคะ Which literacy skills do these teachers find important? นะคะแล้วก็เป็นมีอาจารย์หลายๆท่านนะคะในคลิปเนี้ยมาให้สัมภาษณ์นะคะก็อาจารย์ก็ลองดูว่า literacy skill ไหนนะคะที่อาจารย์พวกเหล่านี้เห็นว่าสำคัญนะคะจะทักษะไหนนะคะจากหลากหลายทักษะที่อาจารย์มาที่พูดถึงเนี้ยแล้วก็คำถามที่2นะคะแล้วก็read the world คืออะไรนะคะมีความหมายอย่างไรนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผู้เรียนของเรานักเรียนของเราเนี้ยควรจะเรียนรู้ที่จะ read นะคะซึ่งในตัวนี้ฉันไม่อยากแปลว่าอ่านนะคะน่าจะใช้คำว่าเรียนรู้เพราะว่าเราเรียนรู้ได้จากไม่ใช่จากหนังสือไม่ใช่จากการอ่านอย่างเดียวนะคะข้อ3นะคะการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีมาใช้นะคะในการสอนนะคะให้อ่านออกเขียนได้literacy เนี่ยความหมายด้วยคืออ่านออกเขียนได้นะคะแต่ความหมายของเราตอนนี้มันกว้างกว่านั้นเนี่ยนะคะมันสื่อความหมายว่าอะไรนะคะสื่อความว่าอะไรว่าสื่อเนี่ยและเทคโนโลยีนี่มีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็คำถามที่4นะคะแล้วก็ครูในฐานะที่พวกเราเป็นครูเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะนะคะคือมี demandเรามี demanding มากขึ้นจากเรานะคะอะไรบ้างที่เราต้องทำเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วคำถามที่5นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า literacy อย่างที่ดิฉันกล่าวในความรู้สึกของดิฉันเองก็ไม่อยากจะบอกว่าอ่านออกอย่างเดียวเขียนได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะ redefine เราควรจะให้คำจำกัดความใหม่ว่าอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์เชิญดูคลิปเลยนะคะ
0: Okay, so as soon as you're ready, Kun Pom, you can start the video and then please stop at those different times and we'll stop for maybe 2 or 3 minutes just to chat and then I'll say go ahead and start again. All right, enjoy the video and make some notes.

0: All right, go ahead and chat with your partner about what you think are two or three really important ideas that you heard from the video, and then we will start in, let's start in Narathiwat. We can have them report a couple of things first, then we'll go to Hua Hin, and we'll end up in Bangkok. Okay, so just chat. What's important in this video?
1: ค่ะอาจารย์กรุณาพูดคุยนะคะกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่าอาจารย์ได้แนวคิดได้หัวข้อได้คอนเซปต์ได้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะคะจากคลิปอันนี้นะคะอาจารย์อาจจะดูคำถามเป็นแนวทางก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอคำตอบเริ่มจากทางอาจารย์ท่านอาจารย์ที่นราธิวาสเลยนะคะอาจารย์ดุสมาช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็ทางหัวหินนะคะอาจารย์วารีช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพค่ะสัก2 นาทีค่ะอาจารย์

0: to life. I think they should know how to read the world, to understand the people. That's all for our like conclusion. Yeah. Thank you.
1: No, thank you. Yeah. No, those two points are things that can take us quite a long way, I think, in our thinking about teaching, if we're saying, are we achieving the intellectual depth that we could achieve in this situation? And are we making a connection to the real life of our students? Absolutely. Finally, just a comment from Narachawat, please.
2: Hello. And actually, we have the problem with the audio from the clip. I cannot hear clearly. But the thing that I heard is only about like the teacher have to teach the student to be intelligent, and they can connect their knowledge with their life and to the world.
1: Yes. Okay. Thank you. Yes. The connection with life. Just to make a note that you have the link in your handout, so if you were not able to hear well, please do take time to go ahead online and listen to it directly, because it's he has a lot of ideas packed into just a few minutes. Maybe I'll let you do a quick summary.
3: ค่ะทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะจากทั้ง3ไซต์ก็เห็นตรงกันนะคะว่าเราควรจะสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะ connect to the world ได้นะคะคือนำทักษะนำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมาผสมผสานนะคะเชื่อมต่อกับการเรียนรู้โลกและชีวิตนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าต้องใช้ความรู้นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันกับสิ่งรอบตัวด้วยค่ะ
1: All right, so I'm just going to end with two assignments. Don't worry, they are not difficult. I would like for next time for you to find out information about your students. And so in particular, what social issues? So if with a critical literacy class, we want to involve real social issues. So what is of concern to your students? So that means hopefully you will take some time in class to ask them, and also to find out what you see as being their abilities. And what's interesting to them, and what are they able to do? Maybe you're going to learn something new about your students. And we will be talking about that in 2 weeks when we come back together. Secondly, for session number 4, so this is later on, remember, this is when Ajahn Chay is here. She will be reminding you as we go along. But for that session, we're going to ask you to bring student work that reflects multi-literacies. So you find something that either an assignment that you do that you feel gets the students to demonstrate their abilities. And then you'll be bringing that, and Ajahn Chay will be working with that in session number 4. So could I ask you to summarize those two things? Thank you.
4: You said able to do social issue and able to do what?
1: What their capacities might be in terms of different forms of literacy that perhaps you don't know about. So it might be technological, something technological, or something that they're using. Yes. Mm-hmm.
3: Thank you. ค่ะ สำหรับการบ้านแรกนะคะ ก็ให้อาจารย์มาที่อยากให้อาจารย์หาข้อมูลจากนักเรียนของอาจารย์นะคะว่าเขาสนใจโซเชียลอิชชูเรื่องอะไรนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ นะคะโดยอาจจะใช้multi literacy นะคะใช้ทักษะต่างๆนะคะทักษะจากซอสต่างๆจากวิธีการต่างๆนะคะในการที่จะหาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับโซเชียลอิชชูนั้นๆนะคะแล้วก็อีกการบ้านหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับเซสชั่นที่4การบ้านแรกนะสำหรับเซสชั่นที่2นะคะคืออีก2อาทิตย์นะคะสำหรับให้นำกลับมาให้อาจารย์มาตี้มาคุยกับอาจารย์มาตี้นะคะว่านักเรียนของท่านสนใจโซเชียลอิชชูเรื่องอะไรนะคะหาข้อมูลอะไรได้อย่างไรนะคะโดยวิธีการไหนนะคะเกี่ยวกับโซเชียลอิชชูนั้นนะคะค่ะแล้วก็อีกการบ้านหนึ่งก็สำหรับเซสชั่นที่4นะคะอันนั้นใช้เวลามีเวลาค่ะคือว่าอาจารย์ลองกลับไปดูว่ากิจกรรมของอาจารย์นะคะในหนังสือที่แบบเรียนนะคะหรือกิจกรรมที่อาจารย์ทำอยู่แล้วในเลสซั่นแพลนของ

0: อาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างที่สะท้อนให้เห็นถึง multi literacy คือไม่ใช่เฉพาะการอ่านการเขียนธรรมดานะคะหรือถ้าไม่มีวันนี้อาจารย์ได้รับรู้แล้วนะคะว่า multi literacy คืออะไรทำได้อย่างไรอาจารย์ลงไปเติมในกิจกรรมเดิมของอาจารย์นะคะเติมว่าควรจะสอดแทรกอะไรที่ให้เป็น multi literacy activity นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทำอะไรเสร็จแล้วนำผลงานของนักเรียนชิ้นนั้นนะคะนะคะกลับมานะคะมาส่งนะคะในมานำเสนอในเซสชันที่4นะคะเซสชันที่4ซึ่งจะส่งตามอีเมลข้างล่างนะคะอีเมลของอาจารย์เชค่ะ share.sanchez@gmail.com นะคะอาจารย์จดไว้ด้วยนะคะค่ะอันนี้สำหรับการบ้านที่2นะคะที่เป็นผลงานของนักเรียนนะคะอาจารย์อาจจะสแกนลงหรือว่าค่ะแล้วก็ส่งมาทางอีเมลเป็น attach file นะคะขอความกรุณานะคะยิ่งส่งมามากยิ่งดีนะคะค่ะ
1: All right thank you so much that brings us to the end of today big full day lots of ideas I'll see you in 2 weeks ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ see you then
0: ค่ะท่านอาจารย์อาจจะต้องอาจจะกลับไปทำความเข้าใจอีกทีนะคะ multi literacy นะคะวันนี้เราก็พยายามให้คำอธิบายให้มากที่สุดถ้าอาจารย์ยังสงสัยนะคะอาจารย์อาจจะเปิด Google หานะคะมีบทความหลายบทความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีตัวอย่างแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะนำแฮนด์เอาเพิ่มเติมมานะคะซึ่งมีความชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าอาจารย์คงจะทำการบ้านมาส่งนะคะค่ะเพราะหวังว่าได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อันนี้ก็ collaboration นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของ multi literacy นะคะเราก็เรียนรู้ไปด้วยในขณะที่เราจะนำไปสอนนักเรียนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็พบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ค่ะ

ต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.05 ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับในวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracies in the ELT Classroom ซึ่ง